0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ

0: ส่วนใครที่รอ3เพลงเมื่อกี้นี้อยู่นะครับเดี๋ยวต้นชั่วโมงหน้าได้ฟังกันแน่นอนที่นี่ Flex 104.5 ของเราขอบคุณด้วยนะครับ Plus ชีวิตให้พร้อมคุ้มครอง2เท่ากับแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทย AXA ประกันชีวิต
1: Flex Next Hour โดย Plus ชีวิตให้พร้อมคุ้มครอง2เท่ากับแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทย AXA ประกันชีวิต
2: ใช้ทางด่วนให้สะดวกกว่าเดิมเพียงสมัครบัตร Easy Pass ฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเพียงเติมเงินขั้นต่ำ300บาทก็ใช้ได้ทันทีสมัครง่ายใช้งานสะดวกผ่านด่านรวดเร็วไม่ง้อเงินสดสมัคร Easy Pass แล้วอย่าลืมดาวน์โหลดแอป Exact Portal เช็คยอดเติมเงินตรวจสอบการเดินทางและปุ่ม SOS ขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินบนทางพิเศษ Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมแล้วอย่าลืมโหลดแอป Exact Portal ด้วยนะ
3: The night is frozen. Halloween นี้เมื่อความหนาวมาเยือนฝันร้ายจึงเริ่มต้นขึ้น Enchanted Fest 2026 Frozen Nightmares พบกับความหลอนสุดมันจากบิลกิ้น โบกี้ไลออน Must be cause of your eye child Elf Hero ปัน You are boy TJ X Time Thai และยังโอม31ตุลาคมนี้ที่ UOB Life and Sphere มาพิสูจน์ความหลอนครั้งนี้ด้วยตัวคุณเองเปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ที่ Event Pop รับรองว่านี่จะเป็นฝันร้ายที่คุณไม่อยากตื่น

แดงกลับมาแล้วไอคอนระดับตำนานแห่งวงการเคป๊อปพร้อมสำหรับการกลับมาอย่างยิ่งใหญ่อีกครั้งบนเวทีระดับโลกใน Big Bang 2026-2027 World Tour XX Cosmos in Bangkok 7 และ8 พฤศจิการาชมังคลากีฬาสถานบัตรราคาเริ่มต้น 2,900 บาทที่ thaiticketmajor.com และ fantopia.io รายละเอียดเพิ่มเติมที่ iMeThailand

0: นใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020351711หรืออีเมล info@flexstation.net
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนปตอ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
1: 10.45 Non-stop Non-music 10 Play Hit 45 นาที
0: โดย Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงิน300 บาทใช้ได้ทันที

0: ซิงเกิลจากโดมจารุวัฒน์ X กับมาทีมเป็นหนึ่งเพลงที่ให้พลังบวกมากๆเลยนะฮะโอบกอดเธอด้วยความรักบิ๊กฮักส่งท้ายกันในชั่วโมงนี้1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5Morning Morning ทักทายชาว Flex ด้วยเช้าวันนี้วันที่6ตุลาคมญี่ปุ่นมาแล้ว มาจริงๆนี่คือญี่ปุ่นตัวจริงเสียงจริงนะครับคือตั้งแต่ที่เห็นเทรนด์นี้ในโซเชียลมีเดียก็คิดเลยว่าเฮ้ยเราต้องเอาซะหน่อยแล้วเราจะต้องทักทายชาวเฟล็กซ์กันแบบนี้นิดนึงนะครับก็เลยเป็นเช้าวันนี้แหละเผื่อว่าหลายๆคนที่ขับรถอยู่กำลังไปทำงานอาจจะยังไม่ตื่นดีตอนนี้น่าจะตื่นกันเลยทีเดียว อยู่ด้วยกัน3ชั่วโมงเต็มๆเหมือนเดิมนะอยากฟังเพลงอะไรเพิ่มเติมรีเควสต์กันมาได้เลยที่ Flex Connect นะครับจะได้ให้วันนี้แฮปปี้ตลอดทั้งวันเลยสำหรับช่วงนี้ขอบคุณด้วยนะฮะมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด Exact Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง 10:45 Non-Stop Music 10 เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด Exact Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง Flex 104.5 PMCU สยามฮาโลวีนโดย Escola เกิดมาซ่ากล้าเป็นตัวเองดีน่านมถั่วเหลืองเลือกสิ่งดีๆมันต้องดีน่าเดี๋ยวมันก็ดีน่าโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำIsuzu D-Max คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤตสมูทโตเจวาโลครีมซองใช้ดีต้องสมูทโตเอบิเซนอร่อยจริงทำจากกุ้งแท้ๆกินเพลินทุกโมเมนต์บันขนมของคนมันจัดเต็มและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
1: เตรียมรับความปังได้เลยทุกคนในค่ำคืนที่ญี่ปุ่นบอกเลยว่าจะเป็นหนึ่งในคืนที่หลอนที่สุดแห่งปีกับศิลปินสุดป๊อปของเรา wow. ใน Flex 104.5 PMCU สยามฮาโลวีนเทศกาลดนตรีธีมฮาโลวีนที่ใหญ่ที่สุดนะครับใจกลางกรุงเทพมหานครที่สยามสแควร์นี่แหละเรียกว่าจัดเต็มคอสตูมสุดหลอนพร้อมกับลุ้นรับของรางวัลจากกิจกรรมพิเศษเยอะแยะมากมายและพลาดไม่ได้นะครับกับคอนเสิร์ตสุดพิเศษในค่ำคืนหลอนๆกับเบนซ์เข้าขวัญนะมี Dex Diamond นะครับผมGood Mood IG Kissmate Level มาง Sugar and Spice Taste แล้วก็ Ticker อีกด้วยปักหมุดได้เลยทุกคน30ตุลาถึง1พฤศจิกายนนี้3วัน3คืนเหมือนเดิมนะครับมาเจอกันให้ได้ห้ามพลาดจริงๆนะรายละเอียดเพิ่มเติมติดตามได้เลยทางเพจของสยามฮาโลวีนนะครับงานดีๆแบบนี้ขอบคุณด้วย Escola เกิดมาซ่ากล้าเป็นตัวเองดีหน้านมถั่วเหลืองเลือกสิ่งดีๆมันต้องดีหน้าเดี๋ยวมันก็ดีหน้าโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ Isuzu D-Max คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤตสมูทโตเจลอโลลดรอยสิวฟื้นผิวใสสมูทโตตัวจริงผิวฉ่ำน้ำครีมซองใช้ดีต้องสมูทโตเอบิเซนอร่อยจริงทำจากกุ้งแท้ๆกินเพลินทุกโมเมนต์บันขนมของคนมันจัดเต็มและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
2: Flex 104.5 PMCU สยามฮาโลวีนโดยEscola เกิดมาซ่ากล้าเป็นตัวเองดีน่านมถั่วเหลืองเลือกสิ่งดีๆมันต้องดีน่าเดี๋ยวมันก็ดีน่าโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ Isuzu D-Max คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤตสมูทโตเจวาโลลดรอยสิวฟื้นผิวใสสมูทโตตัวจริงผิวฉ่ำน้ำครีมซองใช้ดีต้องสมูทโตเอบิเซนอร่อยจริงทำจากกุ้งแท้ๆกินเพลินทุกโมเมนต์บันขนมของคนมันจัดเต็มและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
3: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
4: ๆ 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
5: นะคะ
3: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
4: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
3: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่าง

0: ุณว่าใจเดินทางได้ไกลแค่ไหนบินลัดฟ้าส่งหาคนที่คิดถึง
1: ฮากาชิบไฮย
0: อข้ามทวีปไปกับของฝากตามไปลุ้นว่าลูกค้าที่อีกซีกโลกจะชอบสินค้าไหม
1: โอ้ I love it
0: ไม่มีเส้นทางไหนไกลเกินไปสำหรับใจระยะไหนใจก็ส่งถึงส่งไกลปลายเปิดโลกกับบริการส่งพัสดุต่างประเทศจากไปรษณีย์ไทยส่งได้แล้ววันนี้ที่ไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประเทศ

Flex Flex Recommended Recommended โดยบางจาก E20S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร

0: ถึงแม้ว่าเขาคนนี้จะเป็นแรปเปอร์ขวัญใจวัยรุ่น Gen Z ยุคนี้นะฮะแต่ก็สามารถทำดนตรีออกมาเป็นสไตล์อะคูสติกแบบเรียบง่ายสื่ออารมณ์ออกมาอย่างชัดเจนเลยทีเดียวนะครับยิ่งมีเสียงร้องที่มันเป็นเอกลักษณ์ของ Z9 เนี่ยทำให้เพลงนี้มันลงตัวแล้วก็ลึกซึ้งมากๆไม่รักดีกว่าซิงเกิลใหม่ล่าสุดจาก Z9 นะฮะเอามาส่งท้ายชั่วโมงแรกกันในเช้าวันนี้กับ Flex Recommended ขอบคุณด้วยครับบางจาก E20S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
1: Flex Recommended โดยบางจาก E20S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจาก Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
0: ชั่วโมงแรกกับ FJ ญี่ปุ่นเช้าวันนี้ผ่านไปเรียบร้อยยังเหลืออีก2ชั่วโมงนะฮะที่เราจะกลับมาอยู่ด้วยกันใครอยากฟังเพลงอะไรเพิ่มเติมฟีลลิ่งไหนไวบ์ไหนเช้าวันนี้ก็รีเควสต์กันมาได้ตลอดเลยนะที่ Flex Connect ส่วนชั่วโมงหน้านะครับมี3ซิงเกิลนี้มารออยู่แล้ว

0: ใครที่เป็น FC วงเคลียร์เดี๋ยวรอฟังได้เลยพระจันทร์ที่ไม่เต็มดวงนะฮะตอนนี้เบรกกันแป๊บเดียวอัปเดตข่าวต้นชั่วโมงกันก่อนแล้วกลับมาสเตจูนกันต่อนะกับ FJ ญี่ปุ่นที่นี่ Flex 104.5
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสิน
2: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต

0: างจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: กรอบเคลียวเคียวโปเต้
2: อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปิก้า
1: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเ
3: ด้อร่อยสนุกไปด้วยกันเ
4: ฮ้ระวังนะลูก
5: ค่อยๆวิ่งนะลูก
4: อย่าปีนสูงนะ
5: เดี๋ยวล้มนะลูก
6: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
8: กอบกอบแผ่นหนากัดดังกรอบกรอบแผ่นหนาแบบร็อกสตาร
9: ์กอบกอบ
8: กอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาเคี้ยวมัน
10: นี่เห็นหลายคนพอโตขึ้นชีวิตก็เริ่ม plus พอแต่งงานก็ plus คนข้างๆมีลูกก็ plus ความรับผิดชอบเมื่อชีวิต plus ขึ้นความคุ้มครองก็ควร plus ตามแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทย AXA ประกันชีวิตที่ plus ความคุ้มครองสูงสุดถึง2เท่าทันทีก่อนอายุ60พร้อมดูแลต่อเนื่องจนถึงอายุ99ปี plus ชีวิตให้พร้อมคุ้มครอง2เท่าสนใจติดต่อตัวแทนหรือโทร1159เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
11: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนปตอ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Trend 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
2: 10 10 45 Non-stop music 10 เพลงฮิต 45 นาที

0: เป็นหนึ่งเพลงที่ปุ่นก็ชอบมากๆเลยของเอเชียเซเว่นนะฮะที่ได้ปลายกนกพรมาร่วมฟีเจอริงด้วยสาธุนั่นเองส่งท้ายกันในช่วงนี้กับ1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5จุใจแน่นอนทุกต้นชั่วโมงแบบนี้นะครับผมเป็น10เพลงฮิตที่รีเควสต์กันเข้ามาจัดให้ฟังกันแล้วก็เชื่อว่าหลายๆคนร้องตามกันได้ด้วยระหว่างที่อาจจะกำลังขับรถกันอยู่หรือถึงออฟฟิศกันแล้วก็ตามนะฮะมาเดี๋ยวชั่วโมงนี้ปุ่นขออัปเดต Flex Talk ของวีคนี้กันหน่อยดีกว่าวันพรุ่งนี้แล้ว7ตุลาคมคุณจะได้พบกับฟรีนสโรชานะครับที่ต้องบอกเลยว่าพกพาทั้งความสวยความน่ารักแล้วก็ความเก่งรอบด้านการันตีจากผลงานแบบปังๆในวงการบันเทิง wow. ไม่ว่าจะเป็นการแสดงนะฮะการเดินแบบหรือว่าล่าสุดเลยกับบทบาทใหม่อย่างพรีเซนเตอร์ของแบรนด์คอสเมติกชั้นนำอย่าง Intuit ทุ่มตรงเป็นต้นไปเตรียมตัวหัวใจละลายไปกับฟรีนได้เลยแล้วก็เตรียมรับเซอร์ไพรส์พิเศษนะครับที่ฟรีนและ Intuit เตรียมมาให้แบบจุกๆขอบคุณด้วยครับ Intuit Complete Your Match Match Item ที่ใช่เติมความมั่นใจให้ทุกลุคใครที่อยากมาเจอกับศิลปินที่ชื่นชอบแบบใกล้ชิดที่หน้าสตูดิโอของเราอย่าลืมนะฮะติดตามรายละเอียดที่เพจของ Flex Connect แล้วก็ไปสะสมคอยส์ Redeem รับสิทธิ์เข้าพื้นที่การทาง Flex Connect กันไว้ด้วยนะ
1: 1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
2: อยากให้อ้อทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรเลือกอาหารแมวเน็กโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเน็กโก Holistic and Grain Free
1: 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 มีทุกเพลงฮิตที่คุณอยาก

0: เดียวจบครบทุกเพลงฮิต10 45 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด Exact Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
1: นี่แมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลิกอาหารแมวเนโกทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโก

0: ซิงเกิลจากศิลปินหนุ่มคลั่งรักคนนี้โอบนิธินะฮะกับเจ้าของรอยยิ้ม Brighter Sky แม่นอกจากว่าจะคลั่งรักในชีวิตจริงกับลาดี้ปรางแล้วผลงานคลั่งรักไม่แพ้กันเลยทีเดียวเรื่องราวของคนคนหนึ่งที่แพ้ทางให้กับรอยยิ้มของใครบางคนนะครับคือเรียกว่าพอเขายิ้มมาทีไรคุณมองไปเนี่ยโอ้โหโลกมันสดใสขึ้นมาโลกมันกลายเป็นสีชมพูขึ้นมาทันทีเลยเลือกเอามาส่งท้ายชั่วโมงนี้กับ Flex Recommended
1: Flex Next Hour โดยแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิต
0: เอาล่ะใกล้จะ10โมงกันแล้วก็ทุกคนน่าจะถึงออฟฟิศกันแล้วนะครับขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของทุกคนเลยมีปัญหาอะไรเข้ามาก็สามารถแก้ไขได้หรือว่าทางที่ดีไม่ต้องมีปัญหาน่าจะดีกว่าเนาะใช่ไหม เดี๋ยวชั่วโมงหน้ากลับมาอยู่ต่อ1ชั่วโมงสุดท้ายนะฮะใครที่ request เพลงของ Body Slam เข้ามารอฟังเพลงนี้กันด้วยมันนาน

0: เดี๋ยวชั่วโมงหน้ากลับมาอยู่กันต่อนะครับสำหรับช่วงนี้ขอบคุณด้วยครับ Plus ชีวิตให้พร้อมคุ้มครอง2เท่ากับแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทย AXA ประกันชีวิต
1: Flex Flex Next Hour โดย Plus ชีวิตให้พร้อมคุ้มครอง2เท่ากับแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทย AXA ประกันชีวิตเมื่อความมืดกำลังก่อตัวบางสิ่งถูกปลุกให้ตื่นขึ้นมาอีกครั้ง Flex 104.5 PMCU สยามฮาโลวีนเทศกาลดนตรีที่ใหญ่ที่สุดใจกลางกรุงเทพมหานคร30ตุลาถึง1พฤศจิกายนนี้มาวีดพร้อมกันที่สยามสแควร์โดย Escola เกิดมาซ่ากล้าเป็นตัวเองดีน่านมถั่วเหลืองเลือกสิ่งดีๆมันต้องดีน่าเดี๋ยวมันก็ดีน่าโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ Isuzu D-Max คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤตสมูทโตเจวาโลลดรอยสิวฟื้นผิวใสสมูทโตตัวจริงผิวฉ่ำน้ำครีมซองใช้ดีต้องสมูทโตเอวิเซนอร่อยจริงทำจากกุ้งแท้ๆกินเพลินทุกโมเมนต์บันบันขนมของคนมันจัดเต็มและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
2: นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
1: 10:45 Non-stop Music 10 เพลงฮิต 45 นาที
0: โดย Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงิน300 บาทใช้ได้ทันที

0: ไม่รู้จะโทรหาใครซิงเกิลจาก Yesterday นะฮะส่งท้ายกันในช่วงนี้1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5มาอยู่กับ FJ ญี่ปุ่นชั่วโมงสุดท้ายแล้วในช่วงเช้าวันนี้นะครับชั่วโมงนี้บุญขออัปเดตข่าวสารกันเล็กน้อยคือไปอ่านเจอมาแล้วคิดว่าเฮ้ยน่าสนใจนะเขามีการจัดอันดับนะครับว่าพอคนรวยจากทั่วโลกมีอายุมากขึ้นเนี่ยเขาจะไปอยากอยู่ที่ประเทศไหนกันกับ Global Retirement Index 2026ของ International Living นะฮะมีการจัดอันดับต่อเนื่องมาเป็นปีที่35แล้วและบอกเลยว่าไทยของเราอยู่ในอันดับ1ของเอเชียทุกคนคือต้องบอกว่าท็อปมากๆเลยนะฮะแล้วก็เป็นอันดับ9ของโลกเลยนะครับผมไม่ใช่เล่นๆนะคืออยู่ในท็อป10เดียวกับพวกกรีซโปรตุเกสอิตาลีฝรั่งเศสสเปนแบบนี้เลยนะฮะซึ่งไทยเราเนี่ยโดดเด่นเรื่องอะไรบ้างรู้ไหมครับก็จะเป็นเรื่องของค่าครองชีพคะแนนที่ได้คือ96จาก100คะแนนคือบ้านเราค่าครองชีพเนาะมันถูกใช่ไหมครับการกินการอยู่ต่างๆเวลเนสหาคุณหมออะไรแบบนี้นะฮะรวมไปถึงการดูแลสุขภาพก็ได้ถึง79คะแนนเลยทีเดียวแล้วก็จะสังเกตได้ว่าชาวต่างชาติเนี่ยจะเดินทางมาเมืองไทยนะครับมาโรงพยาบาลหาคุณหมอมาเวลเนสดูแลสุขภาพกันเยอะมากๆเลยต่อปีนะนี่คือจุดแข็งของบ้านเราเลยนะครับผมสำหรับช่วงนี้ขอบคุณด้วยนะฮะมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด Exact Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง 10:45 Non-Stop Music 10 เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด Exact Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
1: มีเห็นหลายคนพอโตขึ้นชีวิตก็เริ่ม plus พอแต่งงานก็ plus คนข้างๆมีลูกก็ plus ความรับผิดชอบเมื่อชีวิต plus ขึ้นความคุ้มครองก็ควร plus ตามแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทย AXA ประกันชีวิตที่ plus ความคุ้มครองสูงสุดถึง2เท่าทันทีก่อนอายุ60พร้อมดูแลต่อเนื่องจนถึงอายุ99ปี plus ชีวิตให้พร้อมคุ้มครอง2เท่าสนใจติดต่อตัวแทนหรือโทร1159เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: Flex Leg Recommended This Week Mass On Taste

0: ติดตาม playlist ที่ Flex recommend ได้ทุกสัปดาห์ที่ Flex 104.5
1: โดยบางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจาก

ความลับผิวเพอร์เฟกต์จะลุคไหนก็เอาอยู่ Intuit Primer Plus Plus Primer Enrich ผิวเฮลตี้แลดูฉ่ำน้ำ Primer All Matte Matte เนียนเบลอผิวช่วยคุมมัน Primer Glow ผิว Glow เล่นแสงแลดูมีออร่าเริ่มต้นผิวดีด้วย Primer Plus Plus 3 สูตร Fire Your Primer Personality จาก Intuit

0: ส่งท้ายกันในช่วงเช้าวันนี้เป็นซิงเกิลใหม่จากวงอินดี้อย่างเยนเต็ดนะครับที่แม่ชื่อเพลงก็บอกเลยว่าอินดี้ไม่แพ้กับวงเลยนะเพลงนี้มีชื่อว่าตุ๋ยดุ๋ยลูเซอร์เออซึ่งเขาบอกว่าตุ๋ยดุ๋ยเนี่ยแปลว่าแบบเฉมเฉมจืดชืดอะไรแบบนี้นะฮะและนี่คือ Flex Recommended ขอบคุณด้วยนะครับบางจาก E20S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
1: Flex Recommended โดยบางจาก E20S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
0: ส่วนชาว Flex คนไหนที่ฟังอยู่ตอนนี้อยากเริ่มออมวันนี้เลยนะครับไม่ต้องรอให้มีเงินก้อนใหญ่เพียงแค่คุณมีเงิน 10,000 บาทก็เริ่มออมได้แล้วกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนจากธนาคารออมสินฝากเงินสุดคุ้มดอกเบี้ยสูงทุกทางเลือกนะครับที่ให้คุณคุ้มได้ตั้งแต่ก้อนแรกเปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง 10,000 บาทไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดด้วยและบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีนะครับเลือกออม9เดือนกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 1.00% ต่อปีหรือฝากน้อยกว่า1ล้านบาทนะครับรับดอกเบี้ย 0.95% ต่อปีหรือถ้าเกิดว่าอยากออมนานขึ้น11เดือนกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 1.10% ต่อปีหรือน้อยกว่า1ล้านบาทนะครับรับดอกเบี้ย 1.05% ต่อปีทั้งนี้อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามยอดเงินฝากแต่ละรายการไม่ใช่จากยอดเงินฝากรวมสะสมนะครับไม่ว่าจะเลือกออมแบบไหนก็รับผลตอบแทนคุ้มค่าฝากได้แล้ววันนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาจนถึง30ธันวาคม2569ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.gsb.or.th หรือ GSB Contact Center 1115เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะครับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต

0: ตอนนี้เบรกกันแป๊บเดียวฟังข่าวต้นชั่วโมงกันก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาสเตย์จูนกันต่อเนื่องเลยกับ FJ ญี่ปุ่นที่นี่ Flex 104.5
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต

0: ังจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: กรอบกรอบแผ่นหนากัดดังกรอบกรอบแผ่นหนาแบบ Rockstar
2: ว้ายกรอบกรอบ
1: กรอบกรอบมันฝรั่งแผ่นหนาเคี้ยวมัน
3: ห้ามพลาดกับรายการFlex Talk Variety Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
4: Yeah right
3: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
5: โดย Toro อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
6: มีชีสอีกไหม
7: มีชีสบอลชีสเน้นหนักแน่นถูกใจคนชอบชีสชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำชีสบอล
5: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกมณฑลทหาร FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
1: 10:45 non-stop music.

0: ซิงเกิลจากแบมนะฮะ Nowhere ไม่ผูกมัดไม่ชัดเจนส่งท้ายกันไว้ในช่วงนี้1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 อยู่กับ FJ ญี่ปุ่นต่อเนื่องนะครับผมก็ต้องบอกว่าสำหรับสภาพอากาศวันนี้ในกรุงเทพมหานครแล้วก็อีกหลายๆจังหวัดก็ยังคงมีฝนตกหนักสลับกับเบาอย่างต่อเนื่องนะฮะเห็นมีคนบอกว่าโซนศรีนครินทร์บางนาฉะเชิงเทราอะไรแบบนี้คือตกลงมาค่อนข้างที่จะหนักเลยนะฮะแต่สยามสแควร์ตรงนี้ยังไม่ตกจะคิดว่ายังไงน่าจะไม่รอดนะวันนี้น่าจะตกเหมือนกันแต่อยู่ที่ว่าอาจจะตกหนักหรือเปล่าตกแช่ไหมแต่ภาวนาเลยอย่าตกลงมาหนักแล้วก็อย่าตกแช่เลยนะครับอีกหนึ่งเรื่องเวลาขับรถกันฝนตกลงมาก็ต้องใช้ความระมัดระวังในการขับรถกันด้วยนะทุกคนต้องสังเกตรถต่างๆที่อาจจะมีการจอดเสียหรือว่าติดค้างจากปัญหาน้ำท่วมบ้างบนทางต่างๆบนสะพานนะฮะเพื่อเป็นการป้องกันอุบัติเหตุซ้ำซ้อนนั่นเองส่วนพื้นที่ไหนยังมีน้ำท่วมขังอยู่หรือว่าแห้งไปแล้วฝนตกหนักลงมาอีกท่วมใหม่อีกให้กำลังใจทุกคนเลยขอให้สถานการณ์นี้ผ่านไปได้ด้วยดีนะฮะ
1: 10:45 Non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 Flex 104.5 PMCU สยามฮาโลวีนโดยเอสโคล่าเกิดมาซ่ากล้าเป็นตัวเองดีน่านมถั่วเหลืองเลือกสิ่งดีๆมันต้องดีน่าเดี๋ยวมันก็ดีน่าโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำอีซูซูดีแม็กซ์คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤตสมูทโตเจวาโลครีมซองใช้ดีต้องสมูทโตเอบิเซนอร่อยจริงทำจากกุ้งแท้ๆกินเพลินทุกโมเมนต์บันขนมของคนมันจัดเต็มและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
0: มางานนี้ก็นับถอยหลังกันได้เลยทุกคนอีกสักประมาณ3อาทิตย์กว่าๆที่เราจะได้มาสนุกกันใน Flex 104.5 PMCU สยามฮาโลวีนนะครับพร้อมเลยพร้อมพาทุกคนต้อนรับความหลอนไปกับเทศกาลดนตรีธีมฮาโลวีนที่ใหญ่ที่สุดใจกลางกรุงเทพมหานครที่สยามสแควร์นั่นแหละแน่นอนนะครับว่าเป็นย่านวัยรุ่นที่โอ้โหฮอตไม่เคยแผ่วจริงๆพร้อมสนุกไปกับศิลปินสุดป๊อปมากมายไม่ว่าจะเป็นเอมแบดดี้ซีครีมสวงวาดยานินนะครับเฟวิกโฟกัสยานินเจลบอยทูกล้าพันดีลาลาเต้มีภูมิกแม็กนิรินเพอร์เซสพร็อกซี่สมุยแสนดีซาวเวอร์ซอสตีตี้นิชาพัฒและวิสรับรองว่าคุณจะไม่เหงาคนเดียวแน่นอน30ตุลาถึง1พฤศจิกายนนี้มาเจอกันให้ได้เลยนะฮะติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เพจของสยามฮาโลวีนงานดีๆแบบนี้ขอบคุณด้วยครับเอสโคล่าเกิดมาซ่ากล้าเป็นตัวเองดีน่านมถั่วเหลืองเลือกสิ่งดีๆมันต้องดีน่าเดี๋ยวมันก็ดีน่าโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำอีซูซูดีแม็กซ์คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤตสมูทโตเจลอโลลดรอยสิวฟื้นผิวใสสมูทโตตัวจริงผิวฉ่ำน้ำครีมซองใช้ดีต้องสมูทโตเอบิเซนอร่อยจริงทำจากกุ้งแท้ๆกินเพลินทุกโมเมนต์บันขนมของคนมันจัดเต็มและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยครับ
1: Flex 104.5 PMCU สยามฮาโลวีนโดยเอสโคล่าเกิดมาซ่ากล้าเป็นตัวเองดีน่านมถั่วเหลืองเลือกสิ่งดีๆมันต้องดีน่าเดี๋ยวมันก็ดีน่าโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำอีซูซูดีแม็กซ์คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤตสมูทโตเจวาโลลดรอยสิวฟื้นผิวใสสมูทโตตัวจริงผิวฉ่ำน้ำครีมซองใช้ดีต้องสมูทโตเอบิเซนอร่อยจริงทำจากกุ้งแท้ๆกินเพลินทุกโมเมนต์บันขนมของคนมันจัดเต็มและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
2: พวกเราไลแคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม
3: ่ประกาศคำแถลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
2: โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
4: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
2: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้
5: เลือกอาหารแมวต้องโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
6: บิ๊กแบงกลับมาแล้วไอคอนระดับตำนานแห่งวงการเคป๊อปพร้อมสำหรับการกลับมาอย่างยิ่งใหญ่อีกครั้งบนเวทีระดับโลกใน Big Bang 2026-2027 World Tour XX Cosmos in Bangkok 7และ8พฤศจิการาชมังคลากีฬาสถานบัตรราคาเริ่มต้น 2,900 บาทที่ thaiticketmajor.com และ fantopia.io รายละเอียดเพิ่มเติมที่ iMeThailand

0: มาแบบสดใสขี้เล่นเลยนะฮะสำหรับโฟกัสยานินเป็นซิงเกิลที่2แล้วกับ Cupid Kiss Pill โอ้โหชื่อเพลงก็น่ารักซะด้วยเป็นโมเมนต์ของคนที่กำลังแอบชอบแล้วก็ตกหลุมรักแบบไม่ทันตั้งตัวเลยนะครับผมส่งท้ายกันในชั่วโมงนี้กับ Flex Recommended
1: Flex Recommended Recommended Flex Flex Next Hour โดยแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิต
0: เอาล่ะตอนนี้ใกล้จะเที่ยงแล้วได้เวลาออกไปหาอะไรทานกันนะครับถ้าเกิดว่าข้างนอกออฟฟิศฝนตกก็อย่าลืมเอาร่มออกไปด้วยนะทุกคนอย่าโดนฝนเดี๋ยวจะไม่สบายกันแล้วยังไงกลับมามี3เพลงนี้มารอทุกคนอยู่แล้วนะครับ

0: นี่แต่ก่อนจะไปฟังการบุญมีเรื่องราวมาฝากกันเล็กน้อยนะฮะคือนอกจากความรักและคำบอกรักที่เรามีให้กับคนสำคัญแล้วเนี่ยอีกหนึ่งคำที่สำคัญไม่แพ้กันเลยก็คือคำว่าขอบคุณครับทุกคนขอบคุณที่คอยดูแลและเคียงข้างกันเสมอมายิ่งช่วงนี้นะฮะโรคระบาดกลับมาโรคภัยที่ไม่คาดคิดก็ด้วยการมีใครคอยห่วงใยและดูแลสุขภาพของกันและกันมันมีค่ามากๆเลยเหมือนกับความตั้งใจของพี่มี่พี่ปาเม่นะครับและกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตที่อยากส่งต่อความห่วงใยที่ไม่มีวันหมดอายุให้กับทุกคนผ่านเพลงใจดวงน้อยเพื่อแทนคำขอบคุณที่เดินทางร่วมกันมาตลอดไม่ว่าจะเจอกับสถานการณ์ไหนเราก็จะมีกันและกันเสมอนะฮะขอบคุณด้วยครับช่วงนี้ plus ชีวิตให้พร้อมคุ้มครอง2เท่ากับแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิต
1: Flex Next Hour โดย plus ชีวิตให้พร้อมคุ้มครอง2เท่ากับแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิต
2: เมื่อสาบนวดลึกลับกลายเป็นอาวุธไร้ร่องรอย
3: ค่ะปิงคลาสุมนาก
2: ับความแค้นที่เธอต้องสะสางเมื่อมีคนอยู่เหนือกฎหมาย
4: คนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อกันได้หมดวะ
2: เธอจึงต้องกดมันด้วยตนเอง
3: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
5: ผมไม่อยากให้มือที่เคยนวดผมต้องมาเปื้อนเลือด
2: ประเทศไมรอนชาเลตวาสิตาเอกธเนศดอมเหตระกูลและนักแสดงอีกมากมายคลึงทุกวันจันทร์อังคารเวลา 20:30 ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
1: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
6: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 ออกอากาศจาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5

0: จัดให้ฟังตามรีเควสต์เลยนะฮะซิงเกิลจาก Fellow ดาวหางฮันเล่นั่นเองแต่ช่วงนี้เราอาจจะเห็นดาวกันได้ยากนิดนึงเพราะว่าเมฆฝนยังปกคลุมทั่วพื้นที่ของกรุงเทพมหานครอีกหลายๆจังหวัดด้วยนะครับก็อากาศจะแปรปรวนแบบนี้จะมีฝนตกหนักบ้างเบาบ้างสลับกันไปจนถึงวันที่7แล้วก็อีกระลอกหนึ่งเนาะจะเป็นวีคหน้าก็ยังต้องคอยระวังกันอยู่ใครที่ใช้รถใช้ถนนนะครับเวลาขับรถก็ต้องขับรถด้วยความระมัดระวังกันด้วยนะเอาล่ะอยู่กับ FJ ญี่ปุ่นชั่วโมงนี้ต่อเนื่องนะครับสำหรับชาวเฟล็กซ์ที่ฟังอยู่ตอนนี้ถ้าเกิดว่าคุณฟังผ่านแอปเนี่ยถือว่าทำถูกต้องเลยก็สามารถสะสมการฟังแล้วเปลี่ยนเป็น Flex Coin กันได้นะครับเพราะว่าเดือนนี้ Flex 104.5 ของเราเปย์ให้ทุกคนแบบเต็มที่มากๆเลยนะครับ wow. ใส่ม่วนเนี่ยห้ามพลาดเลยลุ้นรับวอลเชอร์จากร้านสิงคานอีสานอิซากายะร้านอาหารอีสานฟิวชั่นสไตล์อิซากายะนะครับบรรยากาศไวบ์คือดีมากๆปุ่นไปเห็นมาสนุกสนานเลยนะใกล้กับ BTS RE ทางออก2นะครับกับเซตปีกไก่ยัดไส้ทอดพร้อมเครื่องดื่มมูลค่า 1,000 บาทใครสนใจลองไปส่องเมนูก่อนได้แล้วก็บรรยากาศร้านในคอนเซ็ปต์โซเชียลสเปซวิดอีสานโซทางออนไลน์นะครับที่สิงคานอีสานอิซากายะส่วนสายช้อปห้ามพลาดเลยนะครับกับโค้ดส่วนลดเพื่อใช้ลดราคาสินค้าใน Lazada เอาเป็นว่าใครยังไม่โหลดแอป Flex Connect ต้องรีบไปดาวน์โหลดแล้วก็มาร่วมสนุกกันเยอะเลยนะครับ
1: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
2: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
4: ใช้ทางพิเศษบ่อยยิ่งต้องมี Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเพียงเติมเงินขั้นต่ำ300บาทก็ใช้ได้ทันทีมี Easy Pass แล้วอย่าลืมดาวน์โหลดแอป Exact Portal เช็คยอดเติมเงินตรวจสอบการเดินทางง่ายครบในแอปเดียวและทุกการเดินทางยังเปลี่ยนเป็น Exact Reward สะสมคะแนนแลกรับสิทธิพิเศษมากมาย Easy Pass ผ่านง่ายได้สิทธิ์มากกว่าอย่าลืมโหลดแอป Exact Portal แล้วรับสิทธิ์ Exact Reward ทุกการเดินทาง
5: เมื่อความมืดกำลังก่อตัวบางสิ่งถูกปลุกให้ตื่นขึ้นมาอีกครั้ง Flex 104.5 PMCU สยามฮาโลวีนเทศกาลดนตรีที่ใหญ่ที่สุดใจกลางกรุงเทพมหานคร30ตุลาถึง1พฤศจิกายนนี้มาวีดพร้อมกันที่สยามสแควร์โดย Escola เกิดมาซ่ากล้าเป็นตัวเองดีน่านมถั่วเหลืองเลือกสิ่งดีๆมันต้องดีน่าเดี๋ยวมันก็ดีน่าโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ Isuzu D-Max คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤต Smoothto Jewalo ลดรอยสิวฟื้นผิวใส Smoothto ตัวจริงผิวฉ่ำน้ำครีมซองใช้ดีต้อง Smoothto Avicen อร่อยจริงทำจากกุ้งแท้ๆกินเพลินทุกโมเมนต์บันบันขนมของคนมันจัดเต็มและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
6: Flex 104.5

ห้ามน้ำตาซิงเกิลใหม่จากบีมวรนันท์นะครับเป็นศิลปินสาวเสียงสวยเสียงเศร้าอีก1คนเลยแหละแหมเพลงนี้ก็เพราะมากๆด้วยเอาล่ะท้ายชั่วโมงนี้นะครับขออัปเดต Flex Talk กันหน่อยดีกว่าวันพรุ่งนี้แล้วทุกคนพุธที่7ตุลาเราจะได้พบกับฟรีนสโรชาครับผมที่น้องบอกว่าพกพาทั้งความสวยความน่ารักและความเก่งรอบด้านการันตีจากผลงานปังๆในวงการไม่ว่าจะเป็นการแสดงเอ่ยการเดินแบบอย่างนี้หรือว่าบทบาทใหม่ล่าสุดนะครับเป็นพรีเซนเตอร์ของแบรนด์คอสเมติกชั้นนำอย่าง Intuit พรุ่งนี้ทุ่มตรงเป็นต้นไปนะครับเตรียมหัวใจละลายไปพร้อมกับฟรีนได้เลยแล้วก็เตรียมรับเซอร์ไพรส์พิเศษที่ฟรีนและ Intuit เตรียมมาให้แบบจุกๆนะครับขอบคุณด้วย Intuit Complete Your Match Match Item ที่ใช่เติมความมั่นใจให้ทุกลุคใครอยากมาเจอกับศิลปินที่ชอบนะฮะแบบใกล้ชิดที่หน้าสตูของเราติดตามรายละ

0: เอียดที่เพจของ Flex Connect แล้วก็อย่าลืมไปสะสมคอยส์แล้ว redeem รับสิทธิ์เข้าพื้นที่กันทางแอป Flex Connect ไว้ด้วยนะ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพ บกพลปตอ FM 104.5 MHz
2: นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
1: 10 10 45 Non-stop Music 10 เพลงฮิต45นาที
0: โดย Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงิน300 บาทใช้ได้ทันที

0: ชีวิตคนเราในทุกวันนะครับก็จะมีการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะเรื่องของความรักเนาะเราก็ต้องเรียนรู้ที่จะปล่อยมือจากคนรักที่มันจบไปแล้วนะครับยอมรับความจริงอยู่กับความเป็นจริงอยู่กับตัวเองให้ได้แล้วก็ให้เวลาเยียวยาความเสียใจแล้วสักวันหนึ่งคุณจะดีขึ้นอย่างแน่นอนสิ่งก็จากแว่นใหญ่นะฮะปล่อยให้มันเป็นไป Let it be ส่งท้ายกันไว้ในช่วงนี้1045 non stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5ชั่วโมงนี้ก็ยังอยู่กับ FJ ญี่ปุ่นนะครับจากชั่วโมงที่แล้วปุ่นบอกไว้ว่าสยามฝนยังไม่ตกแต่ว่าตอนนี้ตกลงมาเรียบร้อยโชคดีที่ว่าตกไม่หนักตกลงมาแบบปล่อยๆนะครับซึ่งทางกรมอุตุก็ออกมาบอกนะฮะว่าไม่พบฝนหนักในกรุงเทพมหานครถือว่าเป็นเรื่องดีแต่ยังไงเวลาฝนตกลงมาแบบนี้คู่กับการจราจรที่อาจจะติดขัดเล็กน้อยอยู่แล้วทุกคนเพราะฉะนั้นใครที่ขับรถอยู่แล้วรถมันติดก็ใจเย็นละกันอย่าขับเร็วเดี๋ยวจะเกิดอุบัติเหตุกันนะฮะส่วนเย็นนี้ผมเชื่อว่ายังไงน่าจะต้องเผื่อเวลาเดินทางกันนิดนึงแหละนะครับผมอยากฟังเพลงอะไรเพิ่มเติมบายๆวันอังคารแบบนี้ก็รีเควสต์กันมาได้เลยนะครับที่แอปพลิเคชัน Flex Connect ของเราเดี๋ยว FJ ญี่ปุ่นจัดให้ฟังกันแน่นอนช่วงนี้ขอบคุณด้วยครับมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด Exact Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง 10:45 Non-stop music 10 เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด Exact Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
1: ๆ 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
2: คิดถึงนะคะ
3: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
1: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
3: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโบเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free

0: นี่แมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลิกอาหารแมวเนโกะทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโกะ
1: เมื่อเพลงรักมาบรรจบกับลมหนาวแรกของปีในเทศกาลดนตรีที่รวบรวมเพลงรักไว้มากที่สุดใหญ่ที่สุดในสวนผึ้ง Season of Love Song 16ปีนี้น้องแกะอยากชวนคนที่มีรักทุกคนมาพิสูจน์หมู่มวลความรักท่ามกลางลมหนาวขุนเขาและเสียงดนตรียันเช้าพบกับสิงโตนำโชคดาอินโดฟินบูรินโบกี้ไลออนลิปตาสแตมซิลเฟลโลเฟลโลฟักกลิ้งฮีโร่มัสคิเทียสเดอะพาร์คินสันเทลลี่เบิร์ดมีนและฟูสเต็ปพบกัน21พฤศจิกายน2569เวเนโตสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven ทุกสาขาหรือเว็บไซต์ All Tickets ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Season of Love Song ทุกช่องทางออนไลน์
2: Flex Lake Recommended Recommended โดยบางจาก E20S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร

0: ไม่รักดีกว่าจาก Z9 นะฮะส่งท้ายกันไว้ในช่วงนี้กับ Flex Recommended แน่นอนแหละ Z9 เขาเป็นแรปเปอร์ขวัญใจวัยรุ่น Gen Z นะครับแต่มาถึงซิงเกิลนี้มาในสไตล์ของดนตรีแบบอะคูสติกเลยแต่ยังมีความฮิปฮอปอยู่นะมีความเรียบง่ายแต่สื่อสารอารมณ์ออกมาได้อย่างชัดเจนเลยนะฮะยิ่งมีเสียงร้องที่มันเป็นเอกลักษณ์ของ Z9 ขึ้นมาเพลงนี้คือโดดเด่นมากๆเลยทีเดียวมีแบบกีตาร์โปร่งอะไรแบบนี้ด้วยนะฮะและใครที่เคยเป็นตัวร้ายในสายตาของคนรักไม่ว่าเราจะพยายามทำดีจะทุ่มเทสักแค่ไหนก็ตามมันไม่มีความหมายเพลงนี้คุณน่าจะอินมากกว่าหลายๆคนเลยขอบคุณด้วยนะครับบางจาก E20S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
1: Flex Recommended โดยบางจาก E20S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจากFlex Next Hour กับธนาคารออมสินโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
0: เอาล่ะตอนนี้บ่ายโมง56นาทียังอยู่กับ FJ ญี่ปุ่นนะครับเดี๋ยวเราอยู่กันต่อเนื่องถึง5โมงเย็นเลยถึงแม้ว่าข้างนอกบรรยากาศอาจจะดูเหงาๆเศร้าๆนะครับแต่ว่าเราจะไม่เหงาแน่นอนเพราะว่าชั่วโมงหน้ามีซิงเกิลนี้มารอทุกคนอยู่แล้วใครร้องได้ร้องตามกันได้เลยนะ
2: เมื่อ

0: เดี๋ยวเราฟังกันได้เลยนะครับผมอาจจะไม่เหงาแต่มีเพลงเศร้าๆบ้างเล็กน้อยใน1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 ตอนนี้ฟังข่าวต้นชั่วโมงแป๊บเดียวเดี๋ยวกลับมาเจอกันนะฮะ
1: Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต

0: กรอบเกลียวเขียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้า
1: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน่
2: ก็อร่อยสนุกไปด้วยกัน

0: แค่ฉีกซองเดนมาก็สัมผัสได้ถึงคุกกี้เดนมาเสิร์ฟของว่างด้วยคุกกี้สอดไส้รสผลไม้เดนมาหอมกลิ่นเนยคุกกี้เดนมา It's not just a cookie It's Denmark
1: มีเห็นหลายคนพอโตขึ้นชีวิตก็เริ่ม plus พอแต่งงานก็ plus คนข้างๆมีลูกก็ plus ความรับผิดชอบเมื่อชีวิต plus ขึ้นความคุ้มครองก็ควร plus ตามแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทย AXA ประกันชีวิตที่ plus ความคุ้มครองสูงสุดถึง2เท่าทันทีก่อนอายุ60พร้อมดูแลต่อเนื่องจนถึงอายุ99ปี plus ชีวิตให้พร้อมคุ้มครอง2เท่าสนใจติดต่อตัวแทนหรือโทร1159เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: ห้ามพลาดกับรายการLet's Talk Variety Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
3: Yeah right
2: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
4: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
2: 10:45 Non-stop Music 10เพลงฮิต45นาที

0: 10เพลงต่อเนื่องทุกต้นชั่วโมงแบบนี้เลยนะครับมีทั้งเพลงฮิตแล้วก็เพลงที่ชาว Flex เนี่ย request กันเข้ามาทางแอป Flex Connect ด้วยใน1045 non stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5เสิร์ฟให้หมดไม่ว่าจะเป็นเพลงไหนอารมณ์ไหนนะฮะอยู่กับ FJ ญี่ปุ่นครับชั่วโมงนี้ส่งท้ายกันไว้ก็เมื่อกี้เป็นซิงเกิลจาก Black Heart เนาะอยากจะกอดเธอนานๆแต่หลายๆคนบอกว่าตอนนี้นะอยากจะกลับบ้านจังเลยบรรยากาศมันน่านอนเนาะใช่ไหมทุกคนอบๆครึมๆอึมๆแบบนี้นะฮะฝนตกโปรยๆโอ้โหนอนสบายเลยตกแบบนี้มาโอเคแต่ถ้าตกหนักปั๊บเมื่อไหร่เนี่ยเริ่มไม่ดีละนะฮะแต่อย่างที่บอกไปกรมอุตุประกาศแล้วว่าวันนี้เนี่ยในกรุงเทพฝนจะไม่ได้ตกหนักมากนะครับแต่สำหรับจังหวัดอื่นๆก็ยังมีสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงอยู่ให้กำลังใจทุกจังหวัดทุกคนเลยก็เดี๋ยววันนี้ใครอยากฟังเพลงไหนเพิ่มเติมรีเควสต์กันมาได้เลยนะครับที่ App Flex Connect ของเราแล้วก็สำหรับ Flex Talk Week นี้นะฮะวันศุกร์ที่9ตุลา 16:00 น.อยากชวนชาว Flex มาเปิดโหมดละตินไปกับศิลปินรุ่นใหม่จากค่าย White Music อย่างหนุ่มสมุย wow. รับรองว่าแซ่บแน่นอนมาพร้อมกับซิงเกิลใหม่ที่มีชื่อว่าสาย Say Yes นะครับติดตามได้เลยใครอยากจะมาเจอกับศิลปินที่ชอบแบบใกล้ชิดที่หน้าสตูดิโอของเราอย่าลืมไปติดตามรายละเอียดที่เพจของ Flex Connect ด้วยแล้วก็ไปสะสมคอยส์นะฮะมารีดีมรับสิทธิ์เข้าพื้นที่การทางแอป Flex Connect ไว้ด้วยนะ
1: 1045 Non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 Flex 104.5 PMCU สยามฮาโลวีนโดย Escola เกิดมาซ่ากล้าเป็นตัวเองดีน่านมถั่วเหลืองเลือกสิ่งดีๆมันต้องดีน่าเดี๋ยวมันก็ดีน่าโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำอีซูซู D-Max คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤตสมูทโตเจวาโลครีมซองใช้ดีต้องสมูทโตเอบิเซนอร่อยจริงทำจากกุ้งแท้ๆกินเพลินทุกโมเมนต์บันขนมของคนมันจัดเต็มและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
0: และหนุ่มสมุยก็เป็นหนึ่งในศิลปินนะครับที่จะมาสนุกมามันกันใน Flex 104.5 PMCU สยามฮาโลวีนก็เราจะมีการเนรมิตแหล่งรวมคนเก๋อย่างสยามสแควร์นะครับให้เป็นเทศกาลดนตรีธีมฮาโลวีนที่ใหญ่ที่สุดเลยใจกลางกรุงเทพมหานคร3วันนะครับผมกับศิลปินสุดฮอตที่หลายคนอยากเจอไม่ว่าจะเป็นแน่นอนแหละสมุยนะฮะมีกัปตัน RCP มี Circle พี่จี๊ฟ Lady ปรางโมบายนนทนนโอบนิธิพิกซี่ภูพาเวลเพนท์แพรซันริสานริสารูฟท็อปซาร่าซาโลล่าเตมีเดอะโครคลับนะครับ30ตุลาถึง1พฤศจิกายนนี้ปักหมุดเอาไว้ได้เลยทุกคนห้ามพลาดนะแต่งตัวหล่อนๆกันมาได้แบบเต็มที่เลยติดตามรายละเอียดได้ทางเพจของสยามฮาโลวีนเลยนะฮะก็สำหรับงานดีๆแบบนี้ขอบคุณด้วย Escola เกิดมาซ่ากล้าเป็นตัวเองดีน่านมถั่วเหลืองเลือกสิ่งดีๆมันต้องดีน่าเดี๋ยวมันก็ดีน่าโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ Isuzu D-Max คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤตสมูทโตเจลอโลลดรอยสิวฟื้นผิวใสสมูทโตตัวจริงผิวฉ่ำน้ำครีมซองใช้ดีต้องสมูทโตเอบิเซนอร่อยจริงทำจากกุ้งแท้ๆกินเพลินทุกโมเมนต์บันขนมของคนมันจัดเต็มและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยครับ
1: Flex 104.5 PMCU สยามฮาโลวีนโดย Escola เกิดมาซ่ากล้าเป็นตัวเองดีน่านมถั่วเหลืองเลือกสิ่งดีๆมันต้องดีน่าเดี๋ยวมันก็ดีน่าโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำอีซูซู D-Max คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤตสมูทโตเจวาโลลดรอยสิวฟื้นผิวใสสมูทโตตัวจริงผิวฉ่ำน้ำครีมซองใช้ดีต้องสมูทโตเอวิเซนอร่อยจริงทำจากกุ้งแท้ๆกินเพลินทุกโมเมนต์บันขนมของคนมันจัดเต็มและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
2: เพราะค่ำคืนนี้อาจกลายเป็นอีกหนึ่งความทรงจำที่คุณจะไม่มีวันลืม B and Beyond คอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งสำคัญของ B พีรพัฒน์ที่จะพาผู้ชมกลับมาพบกับทุกบทเพลงที่คุ้นเคยตลอดเวลากว่า20ปีและ Beyond เหนือกว่าทุกความคาดหมายมากกว่า B พีรพัฒน์ที่คุณเคยรู้จักพบกัน14พฤศจิกายน2569 BCC Hall Central ลาดพร้าวราคาบัตร 4,500 3,900 3,200 2,800 และ 2,200 บาทซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง

0: ิงเกิลใหม่แล้วก็เป็นซิงเกิลที่10แล้วจากเหมือนพลอยนะฮะกับเพลงนี้โลภหรือว่ามอซึ่งเขามีการหยิบเอาคำว่าโลภเนี่ยมาตีความใหม่ในเพลงนี้มันไม่ใช่ความโลภในสิ่งของในเงินทองนะครับแต่คือความอยากเก็บเกี่ยวช่วงเวลาดีๆช่วงเวลาที่มีความสุขมีรอยยิ้มได้ทำอะไรร่วมกันกับคนที่รักไว้ให้ได้มากที่สุดนั่นเองโอ้โหเป็นการตีความที่ลึกแล้วก็ชอบมากเลยเพลงนี้เหมือนกับ FJ ญี่ปุ่นนะครับโลภอยากจะมีช่วงเวลาดีๆกับชาว Flex นานๆเลยเลือกเอาซิงเกิลนี้มาส่งท้ายชั่วโมงนี้กันนะฮะกับ Flex Recommended Flex Flex Recommended Recommended
1: Flex Flex Next Hour โดยแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทย AXA ประกันชีวิต
0: บ่าย 2:57 นาทีนะฮะ Stay tuned กันกับ FJ ญี่ปุ่นที่นี่ Flex 104.5ชั่วโมงหน้าเดี๋ยวเรากลับมาอยู่เป็นเพื่อนกันต่อแน่นอนใครอยากฟังเพลงอะไรเพิ่มรีเควสต์กันมาได้เลยนะฮะที่ Flex Connect ส่วนใครที่ขอเพลงของ Indigo เข้ามาจัดเอาไว้เรียบร้อยแล้ว

0: เบรกฟังข่าวต้นชั่วโมงแป๊บเดียวนะครับกลับมามี3ซิงเกิลนี้มารอทุกคนอยู่แล้วใน1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
1: Flex Flex Next Hour โดย Plus ชีวิตให้พร้อมคุ้มครอง2เท่ากับแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทย AXA ประกันชีวิต
2: กรอบกรอบแผ่นหนากัดดังกรอบกรอบแผ่นหนาแบบ Rockstar
3: ว้าก๊อบก๊อบ
2: ก๊อบก๊อบมันฝรั่งแผ่นหนาเคี้ยวมัน
4: เมื่อสาบนวดลึกลับกลายเป็นอาวุธไร้ร่องรอย
5: ค่ะปิงคลาสุมนาก
4: ับความแค้นที่เธอต้องสะสางเมื่อมีคนอยู่เหนือกฎหมาย
6: คนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อกันได้หมดวะ
4: เธอจึงต้องกดมันด้วยตนเอง
5: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
7: ผมไม่อยากให้มือที่เคยนวดผมต้องมาเปื้อนเลือด
4: ประเทศไมรอนชาเลตวาสิตาเอกธเนศดอมเหตระกูลและนักแสดงอีกมากมายคลึงทุกวันจันทร์อังคารเวลา20:30ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
8: แค่ฉีกซองเดนมาก็สัมผัสได้ถึงคุกกี้เดนมาเสิร์ฟของว่างด้วยคุกกี้สอดไส้รสผลไม้เดนมาหอมกลิ่นเนยคุกกี้เดนมา It's not just a cookie it's Denmark
1: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
9: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกมณฑลทหาร FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
10: Flex 104.5

0: Clint 104.5น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5และดิจิตอลแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ Flex Connect
0: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
1: 10:45 Non-stop music 10 play hit 45 ที
0: โดย Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงิน300 บาทใช้ได้ทันที

0: และนี่คือ Perfect จากปันสอนนวัตฟีเจอริงกับวันมิวด้วยน้องปันก็เป็นศิลปินคนโปรดของหลายๆคนเลยล่าสุดเนี่ยไปขึ้นคอนเสิร์ตใหญ่ของนนทนนมาด้วยเป็นเกสพิเศษโอ้โหเรียกว่าสร้างความประทับใจให้กับแฟนๆคนกรี๊ดกันสนั่น Impact กันเลยทีเดียวเอาล่ะจบไป10เพลงต่อเนื่องกันในช่วงนี้1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5อยู่กับ FJ ญี่ปุ่นต่อเนื่องนะฮะคือต้องบอกว่าตอนนี้หลายๆพื้นที่เนี่ยน้ำก็เริ่มจะลดระดับลงมาเข้าสู่สภาวะปกติกันแล้วแต่ก็ยังมีหลายๆจังหวัดหลายๆที่ยังต้องเฝ้าระวังกันอยู่ยังต้องยกพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าเอ่ยเฟอร์นิเจอร์เอ่ยของสำคัญของมีค่าต่างๆขึ้นที่สูงอยู่นะครับโดยเฉพาะพวกเอกสารสำคัญทุกคนอันนี้คืออยากจะให้เก็บไว้ดีๆเลยนะครับไม่ควรมองข้ามนะอาจจะใส่ถุงที่มันเป็นถุงพลาสติกถุงแรปเอาไว้ปิดเอาไว้ผนึกให้มันเรียบร้อยก็ได้อย่างเช่นบัตรประชาชนอย่างนี้นะครับทะเบียนบ้านหนังสือเดินทางพวกเอกสารยานพาหนะต่างๆไม่ว่าจะเป็นรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์นะฮะบัตรประกันสุขภาพก็สำคัญเหมือนกันเอกสารสิทธิ์ในทรัพย์สินเอกสารทางการเงินต่างๆเอกสารทางการศึกษาพวกทะเบียนสมรสสูติบัตรอะไรอย่างนี้นะครับก็เก็บกันดีๆอันนี้ก็สำคัญเหมือนกันเพราะบางทีถ้ามันหายไปแล้วชำรุดแล้วเนี่ยกว่าจะขอคืนมาได้ก็ต้องใช้เวลาต้องมีหลายขั้นตอนด้วยนะฮะกันไว้ดีกว่าแก้นะทุกคนสำหรับพื้นที่ไหนตอนนี้มีการเฝ้าระวังอยู่ก็ขอให้ทุกอย่างผ่านไปด้วยดีไม่ต้องมีอะไรเกิดขึ้นนะฮะเอาล่ะช่วงนี้ขอบคุณด้วยครับมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด Exact Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง 10:45 Non-Stop Music 10 เพลงฮิต 45 นาทีที่ Flex 104.5 โดยมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด Exact Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
1: ความลับผิว Perfect จะลุกไหนก็เอาอยู่ Intuit Primer Plus Plus Primer Enrich ผิว Healthy แลดูฉ่ำน้ำ Primer All Matte Matte เนียนเบลอผิวช่วยคุมมัน Primer Glowผิวโกลว์เล่นแสงแลดูมีออร่าเริ่มต้นผิวดีด้วย Primer Plus Plus 3 สูตร Find Your Primer Personality จาก Intuit
2: คุณว่าใจเดินทางได้ไกลแค่ไหนบินลัดฟ้าส่งหาคนที่คิดถึง
3: ฮากาชิบไฮย
2: อข้ามทวีปไปกับของฝากตามไปลุ้นว่าลูกค้าที่อีกซีกโลกจะชอบสินค้าไหม
3: โอ้ I love it
2: ไม่มีเส้นทางไหนไกลเกินไปสำหรับใจระยะไหนใจก็ส่งถึงส่งไกลปลายเปิดโลกกับบริการส่งพัสดุต่างประเทศจากไปรษณีย์ไทยส่งได้แล้ววันนี้ที่ไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประเทศ
4: 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 มีทุกเพลงฮิตที่คุณอยากฟัง

0: เดียวจบครบทุกเพลงฮิต10 45 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด Exact Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทางบิ๊กแบงกลับมาแล้วไอคอนระดับตำนานแห่งวงการเคป๊อปพร้อมสำหรับการกลับมาอย่างยิ่งใหญ่อีกครั้งบนเวทีระดับโลกใน Big Bang 2026-2027 World Tour XX Cosmos in Bangkok 7และ8พฤศจิการาชมังคลากีฬาสถานบัตรราคาเริ่มต้น 2,900 บาทที่ thaiticketmajor.com และ fantopia.io รายละเอียดเพิ่มเติมที่ iMe Thailand
1: Flex Lake Recommended
0: โดยบางจาก E20S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร

0: โอ้โหเป็นเพลงที่เวลาฟังแล้วต้องตั้งใจฟังเนื้อเพลงแล้วก็จินตนาการนึกภาพตามไปด้วยเสน่ห์ของเพลงนี้ผมว่ามันอยู่ที่การเล่าเรื่องแบบ storytelling นะผ่านเนื้อร้องที่มันตรงไปตรงมาแล้วก็อาจจะมีการจิกกัดตัวเองมีลูกเล่นทางภาษานะครับทำให้เรื่องของคนแพ้เนี่ยถูกเล่าออกมาอย่างเป็นธรรมชาติเลยซิงเกิลใหม่จากวงอินดี้วงนี้เย็นเต็ดนะฮะที่โอ้โหต้องบอกว่าชอบเนื้อเพลงแล้วก็ชอบชื่อเพลงมากๆเลยตุ๋ยดุ๋ยลูเซอร์ตุ๋ยดุ๋ยหลายๆคนจะงงว่าเอ้ยมันแปลว่าอะไรคือเขาบอกว่าตุ๋ยดุ๋ยนะครับมันคือความฉ่ำเฉมความจืดชืดอะไรแบบนี้นะฮะอ่ะเอามาฝากกันส่งท้ายชั่วโมงนี้กับ Flex Recommended ขอบคุณด้วยนะครับบางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
1: Flex Recommended โดยบางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
0: การทางพิเศษแห่งประเทศไทยนะครับเชิญชวนดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Exact Portal เพิ่มความสะดวกทุกการเดินทางขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินบนทางพิเศษจากเจ้าหน้าที่ได้อย่างสะดวกนะครับด้วยฟังก์ชัน SOS ที่ต้องบอกว่าสามารถระบุตำแหน่งผ่านระบบ GPS เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทราบจุดเกิดเหตุได้ทันทีเลยโดยผู้ใช้ทางสามารถแจ้งเหตุได้ง่ายๆเพียง4ขั้นตอนนะครับผม 1. กด SOS บนแอปพลิเคชันบริเวณไอคอนด้านล่าง 2. นะฮะเลือกเหตุฉุกเฉินที่ต้องการแจ้ง 3. ใส่เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้แล้วก็ 4. กดยืนยันเพื่อเป็นการส่งข้อมูลจากนั้นรอรับความช่วยเหลือภายใน15นาทีได้เลยกทพ.เตรียมความพร้อมสำหรับการขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินบนทางพิเศษนะครับแล้วก็มุ่งมั่นในการพัฒนาบริการที่เข้าถึงประชาชนพร้อมดูแลทุกการเดินทางบนทางพิเศษมั่นใจได้ทุกการเดินทางใช้งานง่ายปลอดภัยเชื่อใจได้ Exact Portal
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
0: เผลอแป๊บๆเดี๋ยวชั่วโมงหน้ากลับมาอยู่กันชั่วโมงสุดท้ายแล้วกับ FJ ญี่ปุ่นที่นี่ Flex 104.5 แต่เห็นตอนนี้หลายๆคนสงสัยนะครับว่าเดี๋ยวอากาศเย็นนี้จะเป็นยังไงบ้างนะมันจะมีอะไรกระหน่ำลงมาหรือเปล่าก็เลยเอาเพลงนี้มาฝากกันนะครับฝนตกไหมจากตรีแมนดาว

0: Flex Flex Next Hour
1: กับธนาคารออมสิน
2: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
3: พวกเราไลค์แคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม
4: ่ประกาศคำแถลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
3: โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
5: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
3: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้

0: างจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: มีเห็นหลายคนพอโตขึ้นชีวิตก็เริ่ม plus พอแต่งงานก็ plus คนข้างๆมีลูกก็ plus ความรับผิดชอบเมื่อชีวิต plus ขึ้นความคุ้มครองก็ควร plus ตามแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทย AXA ประกันชีวิตที่ plus ความคุ้มครองสูงสุดถึง2เท่าทันทีก่อนอายุ60พร้อมดูแลต่อเนื่องจนถึงอายุ99ปี plus ชีวิตให้พร้อมคุ้มครอง2เท่าสนใจติดต่อตัวแทนหรือโทร1159เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: เมื่อความมืดกำลังก่อตัวบางสิ่งถูกปลุกให้ตื่นขึ้นมาอีกครั้ง Flex 104.5 PMCU สยามฮาโลวีนเทศกาลดนตรีที่ใหญ่ที่สุดใจกลางกรุงเทพมหานคร30ตุลาถึง1พฤศจิกายนนี้มาวีดพร้อมกันที่สยามสแควร์โดย Escola เกิดมาซ่ากล้าเป็นตัวเองดีน่านมถั่วเหลืองเลือกสิ่งดีๆมันต้องดีน่าเดี๋ยวมันก็ดีน่าโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ Isuzu D-Max คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤต Smoothie เจวาโลลดรอยสิวฟื้นผิวใส Smoothie ตัวจริงผิวฉ่ำน้ำครีมซองใช้ดีต้อง Smoothie เอวิเซนอร่อยจริงทำจากกุ้งแท้ๆกินเพลินทุกโมเมนต์บันบันขนมของคนมันจัดเต็มและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนปตอ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
4: Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
1: 10:45 Non-stop Music 10เพลงฮิต45นาที

0: งานจาก Full Step แค่ไม่ต้องรักใคร Play Safe ส่งท้ายกันในช่วงนี้1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
1: ว
0: ้
1: าว
0: เอาล่ะเพอแป๊บเดียวก็อยู่กับ FJ ญี่ปุ่นชั่วโมงสุดท้ายแล้วนะฮะเมื่อกี้นี้ปุ่นแอบไปดู Google Map มาแล้วก็เห็นว่าถนนหลายๆเส้นตอนนี้ในกรุงเทพเริ่มจะเป็นสีแดงเข้มกันแล้วเดี๋ยวเย็นนี้หลังจากเลิกงานกันหรือว่าใครต้องขับรถช่วงเย็นน่าจะต้องเผื่อใจเผื่อเวลากันหน่อยนะครับรถน่าจะติดกันพอสมควรเลยแหละแต่ก็ไม่เป็นไรรถติดก็อยู่กันที่นี่ Flex 104.5 ของเรามีเพลงเพราะๆ เพลงฮิตที่ฟังกันตลอดเวลาเลยนะฮะและสำหรับชาว Flex คนไหนฟังผ่านแอปก็อย่าลืมสะสมการฟังแล้วเปลี่ยนเป็น Flex Coin กันได้เลยเพราะว่าเดือนนี้ Flex 104.5 ของเราเปย์ให้ทุกคนเต็มที่กันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสายคอนเสิร์ตห้ามพลาดกับบัตรEnchanted Fest 2026ความสนุกในค่ำคืนสุดหลอนกับศิลปินสุดฟินอย่าง Buzz Because of You I Shine Bilkin แล้วก็ Bogey Lion ด้วยนะฮะส่วนใครที่เป็นสายช็อปก็ห้ามพลาดเลยกับโค้ดส่วนลดเพื่อใช้ลดราคาสินค้าใน Lazada นะครับเอาเป็นว่าใครยังไม่โหลดแอป Flex Connect ต้องรีบไปโหลดแล้วก็สะสมการฟังมาร่วมสนุกกันได้เยอะๆเลยนะฮะ
2: 10:45 Non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5

0: ติดตาม playlist T-Flex Recommend ได้ทุกสัปดาห์ T-Flex 104.5
1: โดยบางจาก E20S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
2: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
3: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: โดนครับซื้อครับ
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต

0: โอ้โหทำเอาหลายๆคนน่าจะนั่งแบบนิ่งๆไม่ได้กันเลยทีเดียวต้องลุกขึ้นมาสายกันเล็กน้อยหรือสายเยอะๆก็ได้นี่คือซิงเกิลใหม่จากหนุ่มสมุยนะครับสาย Say Yes เป็นเพลงที่สนุกสนานนะเต้นตามกันได้ดนตรีสไตล์ลาตินเข้ากับกลิ่นไอของความเป็นไทยนะครับคือเป็นการถ่ายทอดตัวตนแล้วก็ความชื่นชอบทางดนตรีของสมุยได้อย่างเต็มที่เลยและเดี๋ยววันศุกร์นี้ศุกร์ที่9ตุลาตอน 4:00 น.ทุกคนจะได้เจอกับหนุ่มสมัยในช่วง Flex Talk ของเราแน่นอนนะครับจะมาร้องเพลงสายให้ฟังกันแบบสดๆติดตามเลยส่วนใครที่อยากจะมาเจอกับหนุ่มสมุยแบบใกล้ชิดที่หน้าสตูดิโอของเราอย่าลืมนะครับไปสะสมคอยส์แล้วรีดีมรับสิทธิ์เข้าพื้นที่การทางแอป Flex Connect ไว้ได้เลย
1: Flex recommended. Flex next hour.
2: โดยแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิต
0: ใกล้จะ5โมงเต็มทีแล้วเดี๋ยวต้องบอกลากันก่อนนะครับวันนี้ต้องขอบคุณชาว Flex มากๆเรียกว่าอยู่กันมาทั้งวันจริงๆตั้งแต่ช่วงเช้าจดเย็นเลยนะครับก็คือส่งทุกคนไปทำงานแล้วก็เตรียมตัวส่งทุกคนกลับบ้านด้วยยังไงเดี๋ยวชั่วโมงหน้าอยู่ต่อกับ FJ Zen ได้เลยนะฮะกลับมาต้นชั่วโมงมี3ซิงเกิลนี้มารออยู่แล้ว

0: มีเพลงจากศิลปินหนุ่มคลั่งรักคนนี้อย่างหนุ่มโอบนิธิมารออยู่ด้วยนะฮะกับซิงเกิลคนที่โชคดีกว่า Luckier เดี๋ยวรอฟังรอร้องตามกันได้เลยใน1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 วันนี้ไปก่อนแล้วพรุ่งนี้เจอกันบ่าย 2:00 นะครับเดี๋ยวใครต้องขับรถกลับบ้านก็ขับรถดีๆนะบ๊ายบาย Have a nice Tuesday evening ครับFlex
1: Next Hour โดย Plus ชีวิตให้พร้อมคุ้มครอง2เท่ากับแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทย AXA ประกันชีวิต
2: แค่ฉีกซองเดนมาร์ก็สัมผัสได้ถึงคุกกี้เดนมาร์เสิร์ฟของว่างด้วยคุกกี้สอดไส้รสผลไม้เดนมาร์หอมกลิ่นเนยคุกกี้เดนมาร์ It's not just a cookie it's Denmark
3: ห้ามพลาดกับรายการFlex Talk Variety Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
4: Yeah right
3: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
1: โดย Toro อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
5: ก็คลีโอเคียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปิก้า
6: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน
7: ่ก็อร่อยสนุกไปด้วยกัน
1: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกมณฑลทหาร FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
1: 10:45 Non-stop Music 10 เพลงฮิต 45 นาที
0: โดย Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงิน300 บาทใช้ได้ทันที

0: ดีใจที่ไม่มีเธอจากบัสในช่วง1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 นะคะดีใจที่มีทุกคนอยู่เป็นเพื่อน FJ Sen ในช่วง5โมงใกล้6โมงเย็นนะคะเป็นยังไงกันบ้างทุกคนสบายดีเนาะช่วงนี้ก็ลุ้นๆเรื่องสภาพอากาศกันฟ้าฝนขอให้เป็นใจในการใช้ชีวิตกันทุกคนนะคะขอให้ทุกอย่างมีแต่เรื่องดีๆในเดือนนี้เนาะเดือนตุลาใกล้แล้วเนาะเผลอแป๊บเดียวก็จะสิ้นปีแล้วนะคะก็ถือว่าเวลาผ่านไปเร็วเหมือนกับวันนี้เดี๋ยวเผลอแป๊บๆนะทุกคนก็ใกล้เลิกงานละบางคนเลิกแล้วด้วยสู้ๆนะคะเป็นกำลังใจให้ระหว่างนี้อยากฟังเพลงอะไรกันก็ขอกันเข้ามาได้เลยผ่านทางแอปพลิเคชัน Flex Connect เซ็นอยู่เป็นเพื่อนระหว่างใกล้เลิกงานหรือว่ากำลังเดินทางกลับบ้านนะคะช่วงนี้ต้องขอขอบคุณมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด Exact Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทางค่ะ
1: 10:45 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด Exact Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง Flex 104.5 PMCU สยามฮาโลวีนโดย Escola เกิดมาซ่ากล้าเป็นตัวเองดีน่านมถั่วเหลืองเลือกสิ่งดีๆมันต้องดีน่าเดี๋ยวมันก็ดีน่าโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำอีซูซู D-Max คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤตสมูทโตเจวาโลครีมซองใช้ดีต้องสมูทโตเอบิเซนอร่อยจริงทำจากกุ้งแท้ๆกินเพลินทุกโมเมนต์บันขนมของคนมันจัดเต็มและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
0: พูดถึงอีกหนึ่งงานใหญ่อีกหนึ่งเทศกาลที่เราเดินทางมากันได้ง่ายสุดๆเลยทุกคนแล้วก็ฟรีด้วยงานนี้ย้ำเลยนะคะเปิดมาใช้คำว่าฟรีก่อนเชิญชวนทุกคนแต่จริงๆแล้วคือไฮไลท์เพียบกับFlex 104.5 PMCU สยามฮาโลวีนเทศกาลดนตรีธีมฮาโลวีนที่ใหญ่ที่สุดใจกลางกรุงเทพมหานครณสยามสแควร์แห่งนี้เลยนะคะเราจะจัดเต็มกับศิลปินมากมายกิจกรรมพิเศษก็เยอะแล้วก็พลาดไม่ได้กับคอนเสิร์ตที่พิเศษมากๆนะคะศิลปินไลน์อัพเราแบบคับคั่งมากทุกคนแต่ขอยกตัวอย่างเลยกันนะไม่ว่าจะเป็นน้องเบนซ์ข้าวขวานเด็กซ์นะคะไดมอนด์นรกรกู๊ดมูดไอซีคิสเมดเลเวลมังชูการ์แอนด์สไปซ์เทสและทิกเกอร์และอีกมากมายยังไม่หมดเข้าไปติดตามกันได้ผ่านทางเพจสยามฮาโลวีนนะคะแล้วก็เตรียมตัวมาเจอกัน30ตุลาถึง1พฤศจิกายนนี้ค่ะต้องขอขอบคุณเอสโคล่าเกิดมาซ่ากล้าเป็นตัวเองดีน่านมถั่วเหลืองเลือกสิ่งดีๆมันต้องดีน่าเดี๋ยวมันก็ดีนะโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำอีซูซูดีแม็กซ์คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤตสมูทโตเจลอโลลดรอยสิวฟื้นผิวใสสมูทโตตัวจริงผิวฉ่ำน้ำครีมซองใช้ดีต้องสมูทโตเอบิเซนอร่อยจริงทำจากกุ้งแท้ๆกินเพลินทุกโมเมนต์บันขนมของคนมันจัดเต็มและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยค่ะ
1: Flex 104.5PMCU สยามฮาโลวีนโดย Escola เกิดมาซ่ากล้าเป็นตัวเองดีน่านมถั่วเหลืองเลือกสิ่งดีๆมันต้องดีน่าเดี๋ยวมันก็ดีน่าโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำอีซูซู D-Max คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤตสมูทโตเจวาโลลดรอยสิวฟื้นผิวใสสมูทโตตัวจริงผิวฉ่ำน้ำครีมซองใช้ดีต้องสมูทโตเอวิเซนอร่อยจริงทำจากกุ้งแท้ๆกินเพลินทุกโมเมนต์บันขนมของคนมันจัดเต็มและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
2: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
3: ๆ 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
4: คิดถึงนะคะ
2: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
3: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
2: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่ง

มี Easy Pass แล้วอย่าปล่อยให้ point ผ่านไปเฉยๆดาวน์โหลดแอป Exact Portal วันนี้เช็ค point ง่ายๆทุกครั้งที่ใช้ Easy Pass สะสม point แล้วนำไปแลกรับสิทธิพิเศษกับ Exact Reward ยิ่งเดินทางยิ่งสะสมยิ่งมีสิทธิ์แลกมี Easy Pass ต้องมีแอป Exact Portal เปิดแอปเช็ค point สะสม point แลก point รับสิทธิพิเศษที่รอคุณอยู่ดาวน์โหลดแอป Exact Portal วันนี้

0: Moonlight ซิงเกิลนี้จาก Betty C นะคะ3สาวจากเกิร์ลกรุ๊ปที่มาแรงมากๆหลายคนน่าจะอยากเห็นเพลงนี้อยากจะฟังเพลงนี้แบบสดๆนะคะก็รอเจอได้เลยใกล้แล้วกับงานสยามฮาโลวีนงานนี้มี Betty C มาอยู่กับเราด้วยนะคะช่วงนี้ต้องขอขอบคุณบางจาก E10S Evo ตัวจริงเรื่องความแรงที่มีสารเพิ่มคุณภาพถึง2ชนิดทั้ง S Duo Purifier และ S Turbo Modifier ทำความสะอาดหัวฉีดได้ 100% เครื่องยนต์จึงเดินลื่นสะอาดแรงคุ้มทุกลิตรเป็นรายแรกในเอเชียที่ผ่านมาตรฐาน Euro 5ดีต่อสิ่งแวดล้อมแค่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันบางจากนะคะขอขอบคุณบางจาก E10S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
1: Flexlect recommended. Recommended. โดยบางจาก E20S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
0: ท้ายชั่วโมงนี้ฉันมีคำถามที่พอถามแล้วถ้าทุกคนตอบว่าเคยเนี่ยทุกคนต้องตั้งใจฟังดีๆเลยนะเคยไหมเคยสงสัยไหมว่าจ่ายหนี้บัตรเครดิตทุกเดือนแต่ทำไมหนี้ยังลดช้าถ้าคำตอบคือเคยนะคะทุกคนลองเปลี่ยนวิธีจัดการหนี้ด้วยการรีไฟแนนซ์หนี้บัตรเครดิตกับสินเชื่อออมสินรีการ์ดรีแล้วดีปิดหนี้บัตรเครดิตไวขึ้นสินเชื่อสำหรับนำไปชำระหนี้และรวมหนี้บัตรเครดิตของสถาบันการเงินหรือนอนแบงก์ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทยค่ะวงเงินกู้สูงสุด 500,000 บาทหรือไม่เกิน5เท่าของรายได้รวมผ่อนชำระได้นานสูงสุด7ปีและไม่ต้องใช้หลักประกันกู้ได้ทั้งผู้มีรายได้ประจำผู้ประกอบอาชีพอิสระหรือเจ้าของกิจการผู้มีรายได้ประจำมีเงินเดือนตั้งแต่ 20,000 บาทต่อเดือนอายุงานตั้งแต่2ปีขึ้นไปรับอัตราดอกเบี้ยคงที่ที่ 8.990% ต่อปีค่ะส่วนผู้ประกอบอาชีพอิสระหรือเจ้าของกิจการมีรายได้รวมตั้งแต่ 30,000 บาทต่อเดือนและประกอบอาชีพหรือดำเนินกิจการมาแล้วตั้งแต่2ปีขึ้นไปรับอัตราดอกเบี้ยคงที่ที่ 11.990% ต่อปีค่ะอย่าปล่อยให้หนี้บัตรเครดิตเป็นภาระที่ต้องจ่ายไปเรื่อยๆเริ่มวางแผนจัดการหนี้ได้ตั้งแต่วันนี้กับสินเชื่อออมสินรีการ์ดยื่นกู้ได้ภายใน30ธันวาคมนี้ที่เว็บไซต์ธนาคารออมสิน www.gsb.or.th หรือธนาคารออมสินทุกสาขาและอนุมัติพร้อมจัดทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จภายใน31มกราคมปี70สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร GSB Contact Center 1115หรือเว็บไซต์ธนาคารออมสินเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต

0: ไว้ใจเรื่องเพลงฮิตได้เลยฟังกันต่อชั่วโมงหน้า FJ Sen ดูแลทุกคนเองนะคะในช่วง1045 Non-Stop Music หลัง 18:00 นค่ะ
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสิน
2: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต

0: บางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: มีเห็นหลายคนพอโตขึ้นชีวิตก็เริ่ม plus พอแต่งงานก็ plus คนข้างๆมีลูกก็ plus ความรับผิดชอบเมื่อชีวิต plus ขึ้นความคุ้มครองก็ควร plus ตามแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทย AXA ประกันชีวิตที่ plus ความคุ้มครองสูงสุดถึง2เท่าทันทีก่อนอายุ60พร้อมดูแลต่อเนื่องจนถึงอายุ99ปี plus ชีวิตให้พร้อมคุ้มครอง2เท่าสนใจติดต่อตัวแทนหรือโทร1159เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเส

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
2: 10:45 Non-stop music

0: หากเธอเคยรักใครจาก YX เขื่อนนะคะนี่คือ1045 Nonstop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 ค่ะอยู่กับ FJ Zen ในช่วงใกล้1ทุ่มวันอังคารวันนี้ก็เป็นวันที่บรรยากาศก็ชุ่มฉ่ำมีความอึมครึมเหมือนจะมีฝนตกปรอยๆเกือบทั้งวันนะที่เซนอยู่ฉันรู้สึกว่าพื้นถนนมันไม่แห้งเลยอะแต่ว่าไม่แน่ใจว่าเพื่อนๆอยู่ตรงไหนกันบ้างนะคะหวังว่าฝนจะไม่ตกลงมาหนักเนาะเอาแบบพอดีๆขอให้เป็นไปตามฤดูกาลแบบไม่ทำให้เราลำบากไปมากกว่านี้ยังส่งกำลังใจให้กับทุกๆคนเลยนะคะเซนก็อ่านข่าวเนาะแล้วก็เจอว่าหลายพื้นที่ตอนนี้บ้านยังจมน้ำอยู่เลยการจะเดินทางเข้าออกก็ลำบากนะคะอาจจะทำไม่ได้นะถ้าไม่มีเรือนะบางจุดเนี่ยยังเป็นแบบนั้นเสบียงอาหารน้ำก็ยังใกล้หมดอ่ะเพราะว่าต่อสู้กับสถานการณ์น้ำท่วมมาเป็นวันที่10แล้วเป็นต้นนะคะก็ยังมีหลายๆพื้นที่ที่ยังวิกฤตอยู่ยังไงส่งกำลังใจให้กับทุกๆคนนะคะส่วนใครที่ตอนนี้ถือว่ารอดจากวิกฤตในรอบนี้ก็ดูแลสุขภาพร่างกายจิตใจให้ดีแล้วกันเนาะแล้วก็ฟัง Flex 104.5 เดี๋ยวท้ายชั่วโมงนี้เซนมี1ผลงานจาก C9 ที่แนะนำกันในช่วง Flex Recommended ด้วยแล้วก็เดี๋ยวอยู่กันไปยาวๆถึงทุ่มครึ่งนะคะอยากฟังเพลงไหนยังขอกันเข้ามาได้อยู่ด้วยกันกับ FJ Zen ที่นี่ Flex 104.5 ค่ะ
1: 10:45 Non-stop music 10 playing hit 45นาทีที่ Flex 104.5
2: พวกเราไลแคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม
3: ่ประกาศคำแถลงกินให้จิ้นใจเหมียวทั้งเมือง
2: โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
4: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
2: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้

0: เปิดให้แล้วอย่างที่บอกไว้ก่อนหน้านี้เลยนะคะซิงเกิลนี้จาก Z9 ไม่รักดีกว่าในช่วง Flex Recommended นะคะถ้าชอบเพลงนี้อย่าลืมไปดู MV กันด้วยได้ซอการ์ดนะคะอินฟลูเอนเซอร์ดังมาเล่น MV ให้แล้วก็ถ่ายทอดความสัมพันธ์ในรูปแบบที่ซับซ้อนอึดอัดและสมจริงเป็นยังไงอย่าลืมไปดูกันนะคะ
1: Flex Recommended Flex Next Hour โดยแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทย AXA ประกันชีวิต
0: ชั่วโมงหน้านะคะจะดีมากๆเลยถ้าทุกคนอยู่กับ FJ Sen 3 เพลงนี้รออยู่ค่ะ

0: สัญญาอยากให้รอฟังเพลงนี้ด้วยซิงเกิลจากพี่ปามี่นะคะใจดวงน้อยค่ะที่ต้องบอกว่านอกจากความรักและคำบอกรักที่เรามีให้กับคนที่ห่วงใยแล้วนะอีกคำที่สำคัญไม่แพ้กันเลยก็คือคำว่าขอบคุณขอบคุณที่คอยดูแลเคียงข้างกันเสมอมาเหมือนกับความตั้งใจของพี่มี่ปามี่และกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตที่อยากส่งต่อความรู้สึกนี้ให้กับทุกคนผ่านเพลงใจดวงน้อยนะคะซึ่งเพลงนี้พี่มี่กับทีมงานก็ตั้งใจทำขึ้นมาเพื่อเป็นตัวแทนของคำขอบคุณให้กับแฟนแฟนทุกคนที่ร่วมเดินทางกันมาโดยตลอดนะคะอยากให้ทุกคนลองฟังเพลงนี้แล้วก็แชร์เพลงใจดวงน้อยส่งต่อความรู้สึกดีๆให้กับคนที่คุณอยากขอบคุณกันด้วยนะคะต้องขอขอบคุณ Plus ชีวิตให้พร้อมคุ้มครอง2เท่ากับแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทย AXA ประกันชีวิต
1: Flex Flex Next Hour โดย Plus ชีวิตให้พร้อมคุ้มครอง2เท่ากับแบบประกัน Life Protect Plusจากกรุงไทย AXA ประกันชีวิตเมื่อความมืดกำลังก่อตัวบางสิ่งถูกปลุกให้ตื่นขึ้นมาอีกครั้ง Flex 104.5 PMCU สยามฮาโลวีนเทศกาลดนตรีที่ใหญ่ที่สุดใจกลางกรุงเทพมหานคร30ตุลาถึง1พฤศจิกายนนี้มาวีดพร้อมกันที่สยามสแควร์โดยเอสโคล่าเกิดมาซ่ากล้าเป็นตัวเองดีน่านมถั่วเหลืองเลือกสิ่งดีๆมันต้องดีน่าเดี๋ยวมันก็ดีน่าโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ Isuzu D-Max คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤต Smooth Toe Gelalo ลดรอยสิวฟื้นผิวใส Smooth Toe ตัวจริงผิวฉ่ำน้ำครีมซองใช้ดีต้อง Smooth Toe Avicen อร่อยจริงทำจากกุ้งแท้ๆกินเพลินทุกโมเมนต์บันบันขนมของคนมันจัดเต็มและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
2: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
1: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ

ให้เราทั้งคู่โชคดีจาก Tattoo Color นะคะวันนี้หมดเวลาของ FJ Zen แล้วเราก็จะเจอกันอีกทีสัปดาห์หน้าเลยนะทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะเซนจะขออนุญาตเดินทางไปเกาหลีเนาะเป็นทริปที่วางแผนวางเอาไว้กับเพื่อนๆมาเกินครึ่งปีแล้วนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เดินทางแล้วเจอกันอีกทีสัปดาห์หน้าแต่ว่าทุกคนก็อยู่กับ Flex 104.5 นะเพราะว่าพรุ่งนี้มี Flex Talk กับน้องฟรีนสโรชาด้วย

สามเพลงนี้ทุกคนฟังกันต่อได้ผ่านทางแอปพลิเคชัน Flex Connect นะคะและ2ทุ่มถึง5ทุ่มอยู่กับ FJ ต้นค่ะวันนี้เซนต้องไปแล้วยังไม่ได้จัดกระเป๋าเลยจัดไม่ถูกเหมือนกันเห็นเขาบอกว่าเกาหลีก็หนาวแปลกๆนะคะอากาศแปรปรวนที่กรุงโซนี่อาจจะฟีลิ่งเหมือนต่ำกว่า10องศาอ่ะเดี๋ยวเราเจอกันหลังจากเซนกลับจากเกาหลีนะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะ

0: ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนปตอ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Trend 104.5

น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด

0: Flex 104.5 PMCU สยามฮาโลวีนโดย Escola เกิดมาซ่ากล้าเป็นตัวเองดีน่านมถั่วเหลืองเลือกสิ่งดีๆมันต้องดีน่าเดี๋ยวมันก็ดีน่าโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ Isuzu D-Max คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤต Smoothto Jewalo ครีมซองใช้ดีต้อง Smoothto Abyssen อร่อยจริงทำจากกุ้งแท้ๆกินเพลินทุกโมเมนต์บันบันขนมของคนมันจัดเต็มและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
1: สวัสดีครับสวัสดีชาว Flex 104.5 ทุกคนเลยนะครับ FJ ต้นมารายงานตัวแล้วนะฮะในคืนนี้นะครับคืนวันอังคารที่6ตุลาคมนะครับก่อนอื่นเลยต้นก็อยากจะมาย้ำกับทุกคนอีกครั้งนะครับเพราะว่ามันใกล้เข้ามามากๆแล้วนะฮะสำหรับ Flex 104.5 PMCU สยามฮาโลวีนนะครับพร้อมพาทุกคนต้อนรับความหลอนไปกับเทศกาลดนตรีธีมฮาโลวีนที่ใหญ่ที่สุดใจกลางกรุงเทพมหานครที่สยามสแควร์นะครับย่านวัยรุ่นสุดฮอตแบบไม่เคยแผ่วนะฮะพร้อมสนุกไปกับศิลปินสุดป๊อปมากมายไม่ว่าจะเป็นเอมแบดดี้ซีครีมสวงวาดยานินเฟวิกโฟกัสยานินเจลบอย2กล้าพันดีลาลาเต้มีผู้มิกแม็กนิรินเพอร์เซสพร็อกซี่สมุยแสนดีซาวเวอร์ซอสตีตี้นิชาพัฒและวิสนะครับถ้าไม่อยากเหงาคนเดียวในค่ำคืนสุดร้อน30ตุลาถึง1พฤศจิกามาเจอกันให้ได้นะครับรายละเอียดเพิ่มเติมติดตามกันได้เลยที่เพจสยามฮาโลวีนครับขอขอบคุณเอสโคล่าเกิดมาซ่ากล้าเป็นตัวเองดีน่านมถั่วเหลืองเลือกสิ่งดีๆมันต้องดีน่าเดี๋ยวมันก็ดีน่าโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ Isuzu D-Max คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤตสมูทโตเจลอโลรถรอยสิวฟื้นผิวใสสมูทโตตัวจริงผิวฉ่ำน้ำครีมซองใช้ดีต้องสมูทโตเอบิเซนอร่อยจริงทำจากกุ้งแท้ๆกินเพลินทุกโมเมนต์บันบันขนมของคนมันจัดเต็มและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
0: Flex 104.5 PMCU สยามฮาโลวีนโดย Escola เกิดมาซ่ากล้าเป็นตัวเองดีน่านมถั่วเหลืองเลือกสิ่งดีๆมันต้องดีน่าเดี๋ยวมันก็ดีน่าโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ Isuzu D-Max คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤต Smoothto Jewalo ลดรอยสิวฟื้นผิวใส Smoothto ตัวจริงผิวฉ่ำน้ำครีมซองใช้ดีต้อง Smoothto Abyssen อร่อยจริงทำจากกุ้งแท้ๆกินเพลินทุกโมเมนต์บันบันขนมของคนมันจัดเต็มและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

0: FJ ต้นขอมอบเพลงนี้ให้กับคนที่กำลังตกอยู่ในสถานะเฟรนด์โซนทุกคนเลยนะครับซิงเกิลจากเย็นเต็ดนะครับกับเพลงตุ๋ยดุ๋ยนะครับ FJ ต้นเปิดให้ทุกคนได้ฟังกันแล้วนะฮะกับช่วง Flex Recommended ครับและต้องขอขอบคุณบางจาก E20 SEVO แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
1: Flex Recommended โดยบางจาก E20 SEVO แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจาก Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
0: สำหรับในชั่วโมงหน้านะครับทุกคนกลับมาฟังเพลงเพราะๆกับ FJ ต้นกันต่อได้เลยนะครับต้นมี3เพลงนี้ที่ทุกคนช่วยกันเลือกเข้ามาด้วยครับ

0: รอฟังกันได้เลยนะครับ3เพลงนี้ FJ ต้นจัดเอาไว้ให้คนได้ฟังกันแล้วต้นชั่วโมงหน้าแน่นอนที่ Flex 104.5 กลับมาเจอกันนะครับ
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสิน
2: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
3: เมื่อศาสตร์นวดลึกลับกลายเป็นอาวุธไร้ร่องรอย
4: ค่ะปิงคลาสุมนาก
3: ับความแค้นที่เธอต้องสะสางเมื่อมีคนอยู่เหนือกฎหมาย
5: คนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อกันได้หมดวะ
3: เธอจึงต้องกดมันด้วยตนเอง
4: เจอกูแน่ไปตรงอย่าง
6: ผมไม่อยากให้มือที่เคยนวดผมต้องมาเปื้อนเลือด
3: ประเทศไมรอนชาเลตวาสิตาเอกธเนศดอมเหตระกูลและนักแสดงอีกมากมายพลึงทุกวันจันทร์อังคารเวลา20:30ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
1: Flex Flex recommended this week
2: Kiss Come Kiss

0: ติดตาม playlist ที่ Flex recommend ได้ทุกสัปดาห์ที่ Flex 104.5
1: โดยบางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจากสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net
0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform ออนไลน์ที่ Flex Connect
0: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
2: 10:45 Non-stop Music 10 เพลงฮิต45นาที
0: โดย Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงิน300 บาทใช้ได้ทันที

0: กัน
1: มาครับมาแล้วนะฮะกลับมาฟังเพลงเพราะๆกับ FJ ต้นกันต่อนะครับจัดหนักจัดเต็มให้ทุกคนได้ฟังกันไปนะฮะ10เพลงเพราะต่อเนื่องตั้งแต่ต้นชั่วโมงแบบไม่มีโฆษณามาคั่นด้วยนะครับกับช่วง1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 นะครับส่งท้ายกันไปนะฮะซิงเกิลจากกวินดีฟีเจอร์กับ Black Heart นะครับกับเพลงได้แค่เดินมาส่งนะครับและสำหรับในชั่วโมงนี้นะครับต้นก็มีเรื่องมาฝากคนที่ทำงานหนักทุกคนเลยนะครับเพราะว่าล่าสุดนะฮะคนไทยเนี่ยสามารถติดอันดับคนที่ทำงานหนักที่สุดในโลกเป็นอันดับที่3ของโลกเลยทีเดียวนะครับซึ่งผลจากการสำรวจนะครับเขาบอกว่าคนไทยหลายๆคนเนี่ยอยากจะพักนะครับแต่ติดคำว่าเกรงใจจนไม่กล้าลานั่นเองฮะโดย 74% นะครับยอมยกเลิกวันลานะครับถ้ารู้ว่ามีงานที่ยังคงค้างอยู่นะฮะและบางคนเนี่ยป่วยก็ยังฝืนมาทำงานอีกนะฮะก็ต้องบอกเลยว่าวันลาเนี่ยมีไว้ใช้นะครับทุกคนพักบ้างได้ไม่ผิดนะฮะชาร์จแบตแล้วค่อยกลับมาทำงานต่อมาลุยกันใหม่น่าจะดีกว่านะครับและช่วงนี้นะครับต้องขอขอบคุณด้วยเลยกับมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด Exact Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
2: 10:45 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด Exact Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
3: มีเห็นหลายคนพอโตขึ้นชีวิตก็เริ่ม plusพอแต่งงานก็พลัสคนข้างๆมีลูกก็พลัสความรับผิดชอบเมื่อชีวิตพลัสขึ้นความคุ้มครองก็ควรพลัสตามแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตที่พลัสความคุ้มครองสูงสุดถึง2เท่าทันทีก่อนอายุ60พร้อมดูแลต่อเนื่องจนถึงอายุ99ปีพลัสชีวิตให้พร้อมคุ้มครอง2เท่าสนใจติดต่อตัวแทนหรือโทร1159เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรดเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free
2: 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 มีทุกเพลงฮิตที่คุณอยาก

0: 45นาทีที่ Flex 104.5
1: โดยมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด Exact Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
2: นี่แมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลือกอาหารแมวเนโกะทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโกะ

0: ทิ้งท้ายชั่วโมงนี้นะครับกับช่วง Flex Recommended นะฮะไปด้วยซิงเกิลจากไซเย็นนะครับกับเพลงพูดมาหรือว่า Say It นะครับบอกเลยว่าไซเย็นเนี่ยไม่ใช่ใครที่ไหนเลยนะครับถือว่าเป็นคนคุ้นเคยของชาว Flex 104.5 ของเราทุกคนอยู่แล้วนะครับนั่นก็คือFJ Pim นั่นเองครับสำหรับใครที่ชื่นชอบเพลงนี้นะครับชอบ FJ Pim นะฮะอย่าลืมนะครับขอกันเข้ามาได้เยอะๆเลยเดี๋ยว FJ ต้นเปิดให้ทุกคนได้ฟังกันบ่อยๆแน่นอนครับ Flex Flex Recommended Recommended
1: Flex Flex Next Hour โดยแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทย AXA ประกันชีวิต
0: สำหรับเพลงที่ถูกขอเข้ามาในชั่วโมงนี้นะครับแล้ว FJ ต้นยังไม่ได้เปิดให้นะครับบอกเลยว่าต้นไม่ได้ลืมนะครับต้นจัดเอาไว้ทุกคนแล้วต้นชั่วโมงหน้าได้ฟังกันแน่นอนกับ3เพลงนี้ครับ

0: รอเลยนะครับรอฟังกันได้เลย3เพลงนี้จัดเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วหลัง4ทุ่มได้ฟังกันแน่นอนที่ Flex 104.5 นะครับและตอนนี้ต้องขอขอบคุณ Plus ชีวิตให้พร้อมคุ้มครอง2เท่ากับแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทย AXA ประกันชีวิต
1: Flex Next Hour โดย Plus ชีวิตให้พร้อมคุ้มครอง2เท่ากับแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทย AXA ประกันชีวิตเมื่อความมืดกำลังก่อตัวบางสิ่งถูกปลุกให้ตื่นขึ้นมาอีกครั้ง Flex 104.5 PMCU สยามฮาโลวีนเทศกาลดนตรีที่ใหญ่ที่สุดใจกลางกรุงเทพมหานคร30ตุลาถึง1พฤศจิกายนนี้มาวีดพร้อมกันที่สยามสแควร์โดย Escola เกิดมาซ่ากล้าเป็นตัวเองดีน่านมถั่วเหลืองเลือกสิ่งดีๆมันต้องดีน่าเดี๋ยวมันก็ดีน่าโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ Isuzu D-Max คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤต Smoothie เจวาโลลดรอยสิวฟื้นผิวใส Smoothie ตัวจริงผิวฉ่ำน้ำครีมซองใช้ดีต้อง Smoothie เอวิเซนอร่อยจริงทำจากกุ้งแท้ๆกินเพลินทุกโมเมนต์บันบันขนมของคนมันจัดเต็มและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
2: กรอบเกลียวเขียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้า
3: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน่
4: ก็อร่อยสนุกไปด้วยกันเฮ้

0: บางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: มีชีสอีกไหม
2: มีชีสบอลชีสเน้นหนักแน่นถูกใจคนชอบชีสชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำชีสบอล
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกมวลปต.FM 104.5 MHz

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
2: 10:45 Non-stop Music 10 Play Hit 45 นาที

0: สิงกันจากโดมจารุวัฒน์ X มาทีมนะครับกับเพลงโอบกอดเธอด้วยความรักหรือว่า Big Hug นะครับ FJ ต้นเปิดให้ทุกคนได้ฟังกันแล้วนะฮะทิ้งท้ายกันไปกับช่วง1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 นะครับกลับมาฟังเพลงพร้อมๆกับ FJ ต้นกันต่อในชั่วโมงสุดท้ายของคืนนี้แล้วด้วยนะฮะสำหรับในชั่วโมงนี้นะครับต้นจะมาพูดถึงเรื่องของสภาพอากาศกันดีกว่านะครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยทางกรมอุตุเขาก็ออกมาประกาศแล้วนะครับว่าในช่วงนี้นะครับประเทศไทยตอนบนนะครับก็มีโอกาสที่จะเกิดสภาพอากาศแปรปรวนนะครับมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงแล้วก็บางพื้นที่เนี่ยก็จะเจอกับฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับในส่วนของภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับก็ยังคงต้องเฝ้าระวังกันอยู่นะครับในช่วงวันที่9ถึงวันที่13ตุลาคมนะครับก็ยังคงมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องนะครับไปไหนมาไหนในช่วงนี้ก็อย่าลืมขับรถด้วยความระมัดระวังกันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับดูแลรักษาสุขภาพกันเยอะๆนะครับด้วยความเป็นห่วงจาก FJ ต้นครับ
1: 10:45 Non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
2: เพราะค่ำคืนนี้อาจกลายเป็นอีกหนึ่งความทรงจำที่คุณจะไม่มีวันลืม B and Beyond คอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งสำคัญของ B พีรพัฒน์ที่จะพาผู้ชมกลับมาพบกับทุกบทเพลงที่คุ้นเคยตลอดเวลากว่า20ปีและ Beyond เหนือกว่าทุกความคาดหมายมากกว่า B พีรพัฒน์ที่คุณเคยรู้จักพบกัน14พฤศจิกายน2569 BCC Hall Central ลาดพร้าวราคาบัตร4,500 3,900 3,200 2,800 และ2,200 บาทซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ที่ Thai Ticket Major ทุกช่องทาง
3: สวัสดีครับผมสมุยวันนี้ผมปล่อยเพลงใหม่สาย Say Yes อยากชวนทุกคนมาฟังมาสายไปด้วยกันนะฮะฝากผล

0: ทิ้งท้ายชั่วโมงสุดท้ายของ FJ ต้นนะครับไปด้วยอีกหนึ่งเพลงเศร้านะฮะซิงเกิลจากบีมวรนันท์นะครับกับเพลงห้ามน้ำตานะครับก็เป็นเพลงที่เป็นเหมือนตัวแทนของความทรงจำนะครับที่ไม่ว่าเวลาเนี่ยจะผ่านไปนานขนาดไหนนะครับแต่เราก็ไม่สามารถลืมคนคนนั้นได้สักทีหนึ่งนะฮะ FJ ต้นเปิดให้ทุกคนได้ฟังกันเรียบร้อยแล้วนะครับกับช่วง Flex Recommended ครับ
1: Flex Recommended Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสิน
2: โดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
0: สำหรับตอนนี้ใกล้จะ5ทุ่มแบบนี้นะครับก็หมดเวลาของ FJ ต้นแล้วนะฮะแต่ทุกคนไม่ต้องเสียใจนะครับเพราะว่าต้นมี3เพลงนี้ทิ้งท้ายเอาไว้ให้ทุกคนได้ฟังกันต่อครับ

0: รอฟังกันได้เลยนะครับ3เพลงนี้ต้นจัดเอาไว้ให้ทุกคนได้ฟังกันเรียบร้อยแล้วก่อนนอนในคืนนี้นะฮะและตอนนี้ต้นต้องไปก่อนแล้วครับหมดเวลาแล้วกลับมาเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ที่ Flex 104.5 ฝันดีนะครับบ๊ายบาย
1: Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
2: The night is for sale ฮาโลวีนนี้เมื่อความหนาวมาเยือนฝันร้ายจึงเริ่มต้นขึ้น Enchanted Fest 2026 Frozen Nightmares พบกับความหลอนสุดมันจากบิลกิน โบกี้ไลออน มัสต์บีคอสออฟยูไอชายเอฟฮีโร่ปัน You Are Boy TJ X Time Tide และยังโอม31ตุลาคมนี้ที่ UOB Life and Sphere มาพิสูจน์ความหลอนครั้งนี้ด้วยตัวคุณเองเปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ที่ Event Pop รับรองว่านี่จะเป็นฝันร้ายที่คุณไม่อยากตื่น
1: ห้ามพลาดกับรายการ Flex Talk Variety Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
3: Yeah right
1: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
4: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020351711หรืออีเมล info@flexstation.net น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
4: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
1: 10:45 Non-stop music

0: 10:45 non-stop music 10 เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
1: ๆ4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
2: คิดถึงนะคะ
0: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
1: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
0: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรดเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free
4: Big Bang กลับมาแล้วไอคอนระดับตำนานแห่งวงการ K-POP พร้อมสำหรับการกลับมาอย่างยิ่งใหญ่อีกครั้งบนเวทีระดับโลกใน Big Bang 2026-2027 World Tour XX Cosmos in Bangkok 7และ8พฤศจิการาชมังคลากีฬาสถานบัตรราคาเริ่มต้น 2,900 บาทที่ thaiticketmajor.com และ fantopia.io รายละเอียดเพิ่มเติมที่ I Meet Thailand
5: นี่ๆแมวกินอาหารดีอ่ะสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลือกอาหารแมวเนโกะทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโกะ

0: ส่วนใครที่รอ3เพลงเมื่อกี้นี้อยู่นะครับเดี๋ยวต้นชั่วโมงหน้าได้ฟังกันแน่นอนที่นี่ Flex 104.5 ของเราขอบคุณด้วยนะครับ Plus ชีวิตให้พร้อมคุ้มครอง2เท่ากับแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทย AXA ประกันชีวิต
1: Flex Next Hour โดย Plus ชีวิตให้พร้อมคุ้มครอง2เท่ากับแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทย AXA ประกันชีวิตคุณว่าใจเดินทางได้ไกลแค่ไหนบินลัดฟ้าส่งหาคนที่คิดถึงข้ามทวีปไปกับของฝากตามไปลุ้นว่าลูกค้าที่อีกซีกโลกจะชอบสินค้าไหม
2: โอ้ I love it
1: ไม่มีเส้นทางไหนไกลเกินไปสำหรับใจระยะไหนใจก็ส่งถึงส่งไกลปลายเปิดโลกกับบริการส่งพัสดุต่างประเทศจากไปรษณีย์ไทยส่งได้แล้ววันนี้ที่ไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประเทศ
3: เมื่อความมืดกำลังก่อตัวบางสิ่งถูกปลุกให้ตื่นขึ้นมาอีกครั้ง Flex 104.5 PMCU สยามฮาโลวีนเทศกาลดนตรีที่ใหญ่ที่สุดใจกลางกรุงเทพมหานคร30ตุลาถึง1พฤศจิกายนนี้มาวีดพร้อมกันที่สยามสแควร์โดย Escola เกิดมาซ่ากล้าเป็นตัวเองดีน่านมถั่วเหลืองเลือกสิ่งดีๆมันต้องดีน่าเดี๋ยวมันก็ดีน่าโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ Isuzu D-Max คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤต Smooth Toe Gelalo ลดรอยสิวฟื้นผิวใส Smooth Toe ตัวจริงผิวฉ่ำน้ำครีมซองใช้ดีต้อง Smooth Toe Avicen อร่อยจริงทำจากกุ้งแท้ๆกินเพลินทุกโมเมนต์บันบันขนมของคนมันจัดเต็มและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
4: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
1: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
4: 10:45 Non-stop Music
3: 10เพลงฮิต45นาที

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
1: 10.45 Non-stop music

0: ทอล์กโชว์ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
1: Yeah right
0: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
2: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
0: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
2: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
0: 10:45 Non-stop music 10
3: Play Hit
0: 45 นาที

ใช่คนที่ควรรักเลยจะไม่ใช่คนที่ควรให้ใจไม่ใช่คนที่ควรคิดถึงและฝันใฝ่ถ้าไม่ได้เป็นของฉันและไม่ใช่คนที่ควรเผลอมองไม่ใช่คนที่ควรเผลอใจทุกเวล

ากจะทำให้ใครเสียใจไม่อยากจะทำให้ใครแยกทางทั้งที่คนที่คู่เธอและเคียงข้างมันไม่ใช่คนอย่างฉัน

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
2: 10:45 Non-stop Music 10 เพลงฮิต 45 นาที

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
2: 10:45 Non-stop Music 10เพลงฮิต45นาที

0: E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนปตอ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Trend 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
1: 10:45 Non-stop Music 10 Play Hit 45 นาที

0: Flex Flex 104.5
1: เฮ้ยขอคุยได้ไหมคุยได้หรือเปล่า

0: 10:45 non-stop music 10 เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
1: มีเห็นหลายคนพอโตขึ้นชีวิตก็เริ่ม plus พอแต่งงานก็ plus

คนข้างๆมีลูกก็พลัสความรับผิดชอบเมื่อชีวิตพลัสขึ้นความคุ้มครองก็ควรพลัสตามแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตที่พลัสความคุ้มครองสูงสุดถึง2เท่าทันทีก่อนอายุ60พร้อมดูแลต่อเนื่องจนถึงอายุ99ปีพลัสชีวิตให้พร้อมคุ้มครอง2เท่าสนใจติดต่อตัวแทนหรือโทร1159เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

0: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสิน
1: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
2: พวกเราไลแคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม
3: ่ประกาศคำแถลงกินให้จิ้นใจเหมียวทั้งเมือง
2: โชโล่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
4: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
2: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกส์ช่วยปรับสมดุลลำไส
5: ้เลือกอาหารแมวต้องโชโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
1: คุณว่าใจเดินทางได้ไกลแค่ไหนบินลัดฟ้าส่งหาคนที่คิดถึง
6: ฮากาชิบไฮย
1: อข้ามทวีปไปกับของฝากตามไปลุ้นว่าลูกค้าที่อีกซีกโลกจะชอบสินค้าไหม
6: โอ้ I love it
1: ไม่มีเส้นทางไหนไกลเกินไปสำหรับใจระยะไหนใจก็ส่งถึงส่งไกลปลายเปิดโลกกับบริการส่งพัสดุต่างประเทศจากไปรษณีย์ไทยส่งได้แล้ววันนี้ที่ไปรษณีย์ทุกแห่ง

0: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกมณฑลทหาร FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5